0: น้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
3: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนแล้วก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
2: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไปโดยขณะนี้หลายจุดมีระดับน้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนรามคำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างแล้วควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
0: กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพร้อมดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
5: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหัวเรือละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพราดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาท นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
1: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR code บนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ พราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
1: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายอันดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านนายพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
0: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวที่ขยายวงกว้างใน DR คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอุบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีนักวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลคุรวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลก ฟอร์มยังแรงไม่ตกตบเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13 21-15ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา 16:00 นเทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนังและสุทัศินีเสวตระบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน0-4เกมทำให้อรวรรณและสุทัศินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจนับเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมสสุประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 นาทีสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง2 เมตร 13 เซนติเมตรและเวลา 18:57 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง2 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง76 เซนติเมตรและเวลา 14:38 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1 เมตร 30 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น.
11: 1 นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมรุมายังพระที่นั่งทรงธรรม
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือการมอบมหารแก่เจ้าสาวการมอบมหารคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวณฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
17: สำหรับการแนะนำคำในการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็ยังจะไม่พูดถึงมหาสติปัฏฐานสูตรทั้ง4เพราะว่าถ้าจะพูดไปก็เกรงไปว่าความสมบูรณ์แบบในการปฏิบัติของบรรดาท่านทั้งหลายจะไม่ครบถ้วนมาจากอิทธิบาท4ซึ่งมีความกำลังสำคัญในการทำทุกอย่างคำว่าอิทธิบาท4นี่คิดว่าท่านหลายยังไม่ลืม อิทธิบาท4เป็นคุณเครื่องที่ให้ความสำเร็จแก่ท่านทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมหากว่าท่านเป็นชาวบ้านจะประกอบกิจการงานใช้กำลังอิทธิบาท4เข้าช่วยเป็นอันว่ากิจทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะมีผลสำเร็จตามความประสงค์ทุกประการไม่มีอะไรบกพร่องจะได้ผลสมบูรณ์แบบจริงๆอันนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจงรักษาไว้เป็นสมบัติสำคัญในทางจิตขอทวนอีกครั้งหนึ่งว่าอิทธิบาท4ก็คือ1ฉันทะความพอใจในกิจที่เราจะพึงทำ สองวิริยะความเพียรในการต่อต้านอุปสรรคสามจิตตะเอาจิตใจจดจ่ออยู่เสมอในกิจที่เราจะพึงทำไม่ละเลย ไม่ทำจิตให้เหินห่างไม่พลั้งไม่เผลอจดจ่อจ้องอยู่เสมอว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้ได้แล้วก็สี่วิมังสาก่อนจะทำอะไรทั้งหมดใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญเสียก่อนให้ทราบว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะมีผลดีผลชั่วเป็นประการใดแล้วก็เลือกเอาในสายเฉพาะที่มีผลดีเท่านั้นไม่เลือกที่ในสายที่มีผลชั่วนี่ถ้าอธิบาท4มีครบถ้วนแล้วก็จรณะ15ประการของบรรดาท่านทั้งหลายก็จะครบถ้วนด้วยแล้วก็สามารถจะควบคุมบารมีทั้ง10ประการให้ทรงตัวอาการทั้ง3อย่างที่กล่าวมานี้ของบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายจงทรงให้ครบให้ถ้วนอย่าให้บกพร่องเป็นขาดถ้าขืนปล่อยให้บกพร่องแล้วท่านก็จะเสียใจมากตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าปล่อยให้อาการทั้งสามนี้บกพร่องความสำเร็จต่างๆที่ท่านต้องการจะไม่มีผลเลยเป็นพระก็จะไม่มีผลในด้านความเป็นพระเป็นฆราวาสก็จะไม่มีผลในการงานที่ท่านจะพึงทำเป็นอันว่าต้องพยายามควบคุมให้ทรงตัวแต่ได้ว่าการเจริญพระกรรมฐานเพื่อการบรรลุมรรคผลคำว่ามรรคผลนี้ก็ไม่ได้เกณฑ์ว่าจะต้องให้ท่านเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีอนาคีอนาคามีหรือพระอรหันต์เสมอไปแต่ความตั้งใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ควรจะตั้งใจอยู่ในเกณฑ์นั้นว่าเราต้องการผลสูงไม่ต้องการผลต่ำเพราะทำอะไรถ้าไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีอารมณ์ตั้งใจที่เรียกกันว่าอธิษฐานบารมีทำแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทำ เหมือนกับคนเดินทางถ้าเราออกจากบ้านแล้วก็คิดว่ามันจะไปไหนก็ช่างไปมันส่งเดชไปแต่วันนี้ไปเรียกว่าไปส่งอย่างนี้ผลมันก็ไม่ดีมันจะดีได้ยังไงบรรดาท่านทั้งหลายเพราะว่าไม่การไปไม่หาจุดหมายปลายทาง มันไม่ใช่จุดเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่ดีไม่ได้ถ้าเรามีเจตนาเจาะจงว่าวันนี้เราจะไปไหนแล้วก็เราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้อย่างนี้การเข้าถึงจุดนั้นก็เข้าถึงได้เร็ว ก้อนนี้มีประมาณชั้นใดในการเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนกันเราก็ต้องมีการตั้งใจไว้ก่อนว่าตั้งเกณฑ์ไว้สูงเกณฑ์อันดับแรกที่เราตั้งไว้ก็คือพระอรหันต์เมื่อเราบวชมาความนี้เราต้องการความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่บวชสักแต่ว่าบวชไม่ใช่บวชตามประเพณีแต่คิดว่าบวชสักแต่ว่าบวชบวชตามประเพณีก็มีหวังอเวจีมหานรกไม่มีทางรอดเพราะว่าพระเหล่านี้แม้แต่พระด่าพระเท่านั้นอย่างสุวรรณมัจฉาเป็นพระอยู่แต่ว่าเธอมีพระไม่เป็นพระไม่สำรวม ชอบด่าพระด้วยกันเท่านี้เธอตายลงไปแล้วก็ไปเกิดในเวจีมหานรกนี่มันเป็นเรื่องใหญ่คือพระแล้วนี่บาปก็บาปหนักถ้าจะมีบุญก็มีบุญหนักฉะนั้นในเมื่อการตั้งใจของเราก็ตั้งไว้ให้หนักคือตั้งเอาอรหันต์เลยเมื่อบวชคราวนี้เราต้องการเป็นพระอรหันต์เมื่อตั้งใจไว้สูงเหมือนกับเราขึ้นต้นไม้หรือว่าเดินทางไกลขึ้นต้นไม้เราต้องการขึ้นให้ถึงยอดแต่บังเอิญมันไปหมดแรงจริงๆถ้าไม่ถึงยอดอย่างต่ำที่สุดมันก็ถึงครบค่าครบข้างล่างคือกิ่งใหญ่ข้างล่างเป็นอันว่าเราก็มีโอกาสได้ขึ้นถ้าเราจะคิดว่าเอาขึ้นมันส่งมันจะขึ้นได้หรือไม่ได้ก็ช่างขึ้นมันส่งนั่นดีไม่ดีก็แต่กายเหนื่อยเปล่าอยู่ข้างล่างเท่านั้นเพราะขาดวิริยะอุตสาหะข้อนี้มีประมาณชั้นใดการเจริญกรรมฐานในการบวชพระก็เหมือนกัน ผมขอนำแบบฉบับเก่าๆที่ท่านพระโบราณอาจารย์ท่านเขียนคำขอบรรพชาไว้ว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวาบางทีท่านจะบอกว่าสมัยนี้เขาไม่ใช้แล้วจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามมันก็มีความจำเป็นถ้าเราไปนิยมตามที่บุคคลที่เขาไม่ใช้นั่นแสดงว่าเรามันจะตามไปตามเขาให้ถือความมุ่งหมายเดิมไว้ว่าการบวชเข้ามานี่ท่านแปลว่าขอข้าพเจ้าขอรับข้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานนี่เดิมทีเดียวการอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเขามีความมุ่งหมายอย่างนี้นี่ในเมื่อเก่าเขามีความมุ่งหมายอย่างนี้เราก็ควรจะปฏิบัติถือตั้งใจตามบุคคลชั้นเก่าไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าบวชไม่ใช่สักแต่ว่าทำกันอันนี้การบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งบรรดาพระท่านหลายจะเข้าไปในป่ามาเรียนกรรมฐานจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตามสมัยโบราณท่านทำอย่างนั้นนะท่านไม่มานั่งรับคำสอนเหมือนเราฟังกันอยู่วันละ 3-4 ครั้งแบบนี้ท่านฟังกันครั้งเดียวพอฟังครั้งเดียวฟังแล้วก็จำแล้วก็เข้าไปปฏิบัติในป่าปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลออกมาเลยแต่ความจริงวัดเรานี่ถ้าเหมือนจะคิดว่ามันไม่ใช่ป่ามันก็คล้ายป่าป่าก็มีเสียงนกเสียงกามีธรรมวิเวกมีกายวิเวกวัดของเราจริงๆนี่ก็มีความสงบสงัดพอเพราะเสียงจากวิทยุเสียงจากขยายเสียงอะไรต่ออะไรของเรานี่เสียงบทเสียงเพลงของเราเนี่ยไม่มีเวลาพักจากการฟังคำแนะนำแล้วก็มีอาการเงียบสงัดจะมีอยู่บ้างกับเสียงสุนัขเห่าสุนัขหอนนี่เราก็ต้องคิดว่าถึงในป่าว่าในป่าจะมีเสียงนกเสียงกาอยู่ตลอดเวลาเราก็ทำความดีกันได้นั่นเราก็ได้เปรียบกว่าพระที่เข้าป่าพระที่เข้าป่าต้องยุงกินต้องลิงกัดที่นั่งที่นอนก็ไม่สะดวกอาหารก็ไม่สะดวกแต่ก็ท่านก็สามารถทำความดีกันได้เราอยู่ในสถานที่ดีกว่าท่านมีโอกาสดีกว่าท่านนั่งสบายกว่านอนสบายกว่าอาหารการบริโภคก็ดีกว่าสถานที่ก็ดีกว่าแต่ถ้าบังเอิญเราทำดีไม่ได้ก็น่าสลดใจอย่างยิ่งก็แสดงว่าเราเป็นอภัพพะบุคคลเป็นบุคคลที่หาความเจริญอะไรไม่ได้นี่ก็ขอพูดต่อไปว่าเมื่อพระไปเรียนพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าความจริงท่านไม่ได้สอนมากท่านสอนเล็กๆในน้อยเท่านั้นนับแต่วันพรุ่งนี้ไปท่านจะเห็นบุคคลตัวอย่างว่าเวลาที่เขาศึกษากับพระพุทธเจ้าคนดีศึกษาจากพระอริยสงฆ์คนดีเขาศึกษากันขนาดไหนแล้วในที่สุดท่านหลายเหล่านั้นเข้าป่าชัดกลับออกมาหรือไม่ทันกลับก็เป็นอรหันต์กันเลย นี่มีกันอยู่มากและลีลาแห่งการเจริญพระกรรมฐานให้เข้าถึงผลบรรดาท่านสาธุชนและภิกษุสมณเณรนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเวลาก่อนที่จะอธิบายเรื่องพระกรรมฐานท่านจะเข้าใจจะได้รับฟังบุคคลตัวอย่างอันนี้ก็เป็นอันว่าเมื่อพระไปศึกษาพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็สอนไม่มากนิดๆหน่อยๆพอเข้า

ท่านจะตอบเขาว่ายังไงบรรดาพระท่านหลายผู้นั้นก็จนใจไม่ทราบว่าจะตอบว่ายังไงพระสารีบุตรจึงได้สอนว่าถ้าบังเอิญมีใครเข้ามาถามเธออย่างนั้นขอเธอทั้งหลายจงตอบเขาว่าเราบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อนี่ก็หมายความว่าการดับกิเลสไม่ให้หมดหมายความดับให้หมดให้สิ้นไม่มีเชื้อเหลือหมายถึงความเป็นพระอรหันต์นี่เป็นอันว่าพระโบราณอาจารย์หรือต้นเหตุแห่งพระพุทธศาสนาท่านมีความมุ่งหมายกันอย่างนี้เรื่องการบวชเข้ามานี่ท่านมุ่งความเป็นพระอรหันต์เป็นสำคัญฉะนั้นคำขอบรรพชาในสมัยนั้นจึงมีคำว่านิพพานัสสะสัจจิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตุวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดให้แจ้งเพื่อทำเพื่อข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานนี่เดิมท่านว่ากันมาอย่างนี้นะแต่สมัยนี้ท่านเปลี่ยนไปท่านแปลงไปก็อย่าเปลี่ยนอย่าแปลงกำลังใจคำขอบรรพชาไม่สำคัญสำคัญที่ความมุ่งหมายของจิตของเราเท่านั้นนี่พูดถึงความมุ่งหมายแล้วก็มาพูดกันต่อไปในคราวนี้ก็หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเพื่อการต้องการให้เข้าถึงมรรคผลองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาได้ทรงแนะนำกับท่านปัญญวัคคีฤาษีทั้งห้าที่ป่าอิสิตนะมฤคทายวันเพราะว่าในสมัยนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตมารเลิกจากการทรมานกายเมื่อสมเด็จพระจอมไตรหันเข้ามาบริโภคอาหารเพื่อร่างกายมีกำลังเพราะว่าพิจารณาแล้วว่าการทรมานกายนี่พระองค์ทรมานมาถึง6ปีร่างกายสู้ผอมอดอาหารอดกลั้นไม่ก็กลั้นใจกลั้นลมให้ใจเอาลิ้นกดเพดานฟันกัดฟันเข้าไว้กลั้นลมให้ใจอย่างหนักอาหารก็อดจนกระทั่งร่างกายสู้ผอมเอามือลูบกับขนร่วงออกมาตามมือพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทำอย่างนี้ถึง6ปีไม่สำเร็จมรรคผลอาศัยที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงบำเพ็ญบารมีมาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นอำนาจบารมีเดิมจึงโดนบันดาลให้องค์สมเด็จพระวิชิตมารพิจารณาเห็นว่าการพิจารณาการทรมานการนอนทรมานกายอย่างนี้ไม่ใช่ทางสำเร็จมรรคผลแน่พรามทั้งหลายที่ทรมานกายไม่เสมอเท่าเราทำยิ่งกว่ามากฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงคิดว่าผลแห่งการบรรลุมรรคผลน่ากลัวจะอยู่ที่กำลังใจไม่ใช่มาฝึกกันที่กายเอเจนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงหันมาเสวยพระกยาหารเวลานั้นท่านปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้ามีท่านอัญญาโกณฑัญญะท่านวัปปะท่านนามะก็อัญญาโกณฑัญญะวัปปะอัสสชิท่านมหานามแล้วใครอีกท่านลืมใช่ไหมเป็นนามห้าท่านในกันเห็นว่าพระองค์สมเด็จพระทรงทันมากๆด้วยอาหารไม่ปฏิบัติตามแบบตามคนนี้ไปปล่อยองค์สมเด็จพระจอมไตรอยู่แต่พระองค์เดียวต่อมาเมื่อพระองค์เสวยพระกยาหารมีกำลังดีแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วเข้าไปที่ใต้ต้นโพคนดีมีพรามเอาหญ้าคามาถวายแปดกรรมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามารับยาคาแล้วก็ปูลงไปที่โคนต้นโพนั่งหันหลังพิงต้นโพหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้ถ้าเรา

0: เราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งลงไปก็ตามทีเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้เป็นอันขาดอารมณ์อย่างนี้ขอท่านพระโยคาวจรทั้งหลายโปรดรักษากำลังใจตามนี้เพราะว่าการบรรลุมรรคผลในศาสนาขององค์สมเด็จพระจินสีอยู่ในจุดที่เรียกว่าเราไม่สนใจกับร่างกายแม้ร่างกายมันจะตายก็เชิญเราต้องการความดีมีจุดนี้ของบรรดาท่านทั้งหลายจงจำให้ดีเพราะในคืนวันนั้นเองคือมันแบ่งเป็น3ยามยามแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงได้อุเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติได้ยามที่สองได้จุตูปปาติญาณหรือทิพยโยญาณรู้อาการตายและเกิดของสัตว์ว่าสัตว์ที่เกิดมานี่ทั้งหมดเดิมทีมาจากไหนคนและสัตว์ที่ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นตอนที่สามยามที่สามองค์สมเด็จพระทศพลบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณคือทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปหลังจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรก็มานั่งพิจารณาว่าธรรมที่เราบรรลุนี่ลึกซึ้งกัมพีรภาพมากยากที่บุคคลจะพึงบรรลุตามได้ท้อพระทัยแต่อาศัยที่พระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญูสมเด็จพระบรมครูก็ใช้อำนาจกำลังญาณทราบว่าคนในโลกนี้มีกำลังอยู่4ชั้นด้วยกันกำลังของจิต1อุคติตัญญูมีปัญญาดีมากแนะนำเพียงข้อย่อๆก็สามารถจะบรรลุมรรคผลได้2วิปติตัญญูคนประเภทนี้ปัญญาสามลงนิดหนึ่งเมื่อแนะนำหัวข้อยังไม่เข้าใจต้องอธิบายจึงจะบรรลุมรรคผลได้สามเนยยะคนประเภทนี้จะสอนให้บรรลุมรรคบรรลุผลไม่ได้แต่ว่าจะสอนให้เข้าถึงสรณาคมทรงศีลได้สี่ปทัพปรมะคนประเภทนี้ใช้อะไรไม่ได้เลยเมื่อพระองค์ทรงทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็มาพิจารณาว่าใครหนอควรที่จะรับพระธรรมคำสั่งสอนเป็นครั้งแรกและก็บรรลุมรรคผลสมเด็จพระทศพลก็ทรงทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าท่านอาราระดาบทและอุทกันดาบททั้งสองท่านนี้ถึงเป็นอาจารย์สอนเรามาถ้าฟังพระธรรมเทศนาของเราเพียงจบเดียวก็จะได้บรรลุอรหันต์แต่เมื่อองค์สมเด็จพระทรงทันพิจารณาไปก็ทราบว่าอาจารย์ทั้งสองตายไปเสียแล้วเวลานี้ไปอยู่ในพระในอรูปพรหมเพราะได้สมาบัติ8ท่านจึงคิดว่าโอ๋หนออาจารย์ของเราชิบหายจากความดีเสียแล้วไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้พิจารณาไปทีก็ทราบว่าท่านปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5มีท่านยาโกณฑัญญะเป็นต้นเพียงท่านยาโกณฑัญญะท่านวัปปะท่านมหานามท่านอัสสชิเป็นอนุว่าท่านปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5นี้ถ้ารับพระธรรมเทศนาของเราจะบรรลุมรรคผลสมเด็จพระทศพลจึงได้ทรงพิจารณาว่าท่านทั้ง5นี่อยู่ที่ไหนก็ทราบว่าอยู่ที่ป่าอีติสิอีสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีสมเด็จพระมหามุนีจึงทรงเสด็จไปขอเล่าลัดๆเวลามันน้อยเมื่อเข้าไปแล้วบรรดาท่านปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ที่แรกก็นัดหมายกันว่าจะไม่ต้อนรับเมื่อเข้าไปแล้วก็ลืมความดื่มต้อนรับท่านตอนนี้องค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาจึงได้ทรงแสดงว่าธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลายท ที่เราเรียกกันว่าแสดงธรรมจักรไม่ขอตัดมาเฉพาะเรื่องตอนสำคัญว่าเวลาที่จะเจริญให้เข้าถึงมรรคถึงผลที่เรียกกันว่าโมกขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องพ้นจากกิเลสหรือว่าธรรมเป็นเครื่องพ้นจากวัฏสงสารหรือว่าธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความทุกข์จะต้องเว้นส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคเว้นจากการทรมานตัวคือว่าอย่าอดอาหารอย่าปล่อยให้ร่างกายหิวอย่างที่เราปฏิบัติมาแล้วในการก่อนและอย่าทรมานตัวเกินไปเพื่อการปฏิบัติอย่างนั้นเราทำมาแล้วทุกอย่างแล้วก็ทำมายิ่งกว่าใครทั้งหมดแต่ก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคบรรลุผลได้ข้อนี้ถ้าเราจะเปรียบคนได้ในปัจจุบันที่เห็นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านนิยมการเจริญพระกรรมฐานด้วยการทรมานตัวนั่งเครียดตามที่เห็นมาในที่บางแห่งนั่งกลั้นลมให้ใจบ้างบางทีก็แข่งขันเวลากันกุฏินี้เราเจริญมรรคกรรมฐานตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มตั้งใจว่าจะพักนอนลงไปประเดี๋ยวหนึ่งกุฏิโน้นเสียงนาฬิกากริ๊งขึ้นมาอ้าวคนนั่งแล้วด้วยนะเราไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นมานั่งใหม่นั่งใหม่เพราะได้กำลังใจดีเกือบจะทนไม่ไหวอยากจะพักกุฏิโน้นเขานาฬิกาปลุกกริ๊งมาแล้วแต่ความจริงเขานอนอยู่นาฬิกาปลุกเขาเมื่อตื่นเราก็ไม่ยอมแพ้ทำต่อไปเป็นอันว่าคืนยังรุ่งทั้งคืนไม่ได้อะไรเลยนี่เคยเห็นมาอย่างนี้เป็นการทรมานเกินไปท่านนั่งไปเห็นว่าอารมณ์สายหรือมันปวดเมื่อยทนไม่ไหวก็เปลี่ยนดียาบทเสียนั่งนอนยืนเดินทำได้เหมือนกันถ้าไม่ไหวจริงๆก็พักผ่อนอย่าไปทรมานมันจะเกิดเป็นโรคประสาทนี่จำนะจำแล้วก็ฟังแล้วก็จำแล้วก็ปฏิบัติตามห้ามการทรมานกายถ้าใครเป็นโรคกระประสาทเนื่องจากเจริญพระกรรมฐานผมจะไม่รับผิดชอบทั้งหมดเพราะว่าทำแค่พอดีมันไม่ไหวก็นอนภาวนาให้มันหลับไปนี่อย่างนี้เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานิโยคต้องเว้นเสียประการที่สองกามสุขนิการนิโยคเวลาที่จะเริ่มภาวนาและพิจารณาขณะเดียวกันนั้นก็นึกอยากจะได้ชั้นโน้นนึกอยากจะได้ชั้นนี้นึกอยากจะได้อย่างนั้นไอ้ตัวอยากนี่ท่านแปลว่ากามคือความใคร่มันทำให้อารมณ์ใจกระสับกระส่ายไม่มีผลในด้านของความดีนี่ขอท่านโยคาวจรทั้งหลายจงเว้นอาการอย่างนี้เสียอย่าทำอย่าสร้างมันขึ้นมามันจะเป็นโทษมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับบรรดาท่านทั้งหลายส่วนที่ทำให้ท่านได้ดีองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากล่าวว่าต้องใช้มัชฌิมาปฏิปทาคือทำแค่พอเหมาะพอดีถ้านั่งท่านี้มันเมื่อยแล้วก็พลิกได้เปลี่ยนอิริยาบถได้ก่อนที่จะเปลี่ยนนิยาบทก็ค่อยๆเปลี่ยนนิยาบทนั่งนานเกินไปถ้ามันทนไม่ไหวนั่งคัตมาตนั่งพับเพียบก็ลุกขึ้นมานั่งเก้าอี้ห้อยขาก็ได้เองกายนึกว่าเสมอว่าเราไม่ได้ฝึกกายนี่เราฝึกใจนั่งไม่สบายก็ยืนไม่สบายก็เดินเราภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ทำอย่างนั้นแหละแต่ว่าเดินหรือว่ายืนมันนั่งยืนเดินไม่สบายก็นอนไม่ไหวก็ปล่อยให้มันหลับไปอย่าทรมานมันอันนี้เวลาตื่นตั้งใจไว้เสมอว่าก่อนจะหลับถ้าตื่นขึ้นมาเมื่อไรเราจะยึดอารมณ์นี้ไว้ทันทีเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็จับอารมณ์นั้นทั้งที่นอนอยู่อย่างนั้นแหละก็ทำตามตอนนั้นไปเลยหรือว่าไม่พอใจในการนอนจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จงจะลืมว่าพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ดีท่านได้จากการเดิน พระกรรมฐานก่อนนั้นจะไม่เสื่อมเพราะเราได้มาจากอิริยาบถที่มีการเคลื่อนไหวพระบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายเวลาที่จะแนะนำกันสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วแต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามันหมดสำหรับวันนี้ก็งดไว้ก่อนต่อที่นี้ไปก็ขอสาวกพระองค์สมเด็จพระชินวรจงพยายามทรงสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ตั้งใจใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาอันสมควรของท่าน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เออเด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
5: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
3: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
7: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส.
8: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: ทหารก็ตามพลเรือนก็ตามต้องสามัคคีเหมือนขาของเราที่จะต้องเดินสามัคคีกันหมายความว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ยันข้างหลังและเมื่อยันข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอีกข้างอันนี้ก็สามารถเดินได้และไม่หกล้มพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดาโรโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2500

0: กีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
4: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
5: ก็มันอร่อยอ่ะ
4: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
5: รู้ได้ไงอ่ะ
6: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
6: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
7: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
6: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
8: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
9: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
8: เขาเร่งความเร็วไปที่100
9: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
8: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
9: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
8: เมื่อเกิดการชน
9: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
10: ให้คำแนะนำประชาชนในการสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระบุว่าความเสียหายของแต่ละบ้านเรือนขึ้นอยู่กับระดับน้ำระยะเวลาที่จมน้ำลักษณะการไหลและประเภทวัสดุภายในอาคารพร้อมย้ำเตือนว่าก่อนกลับเข้าอยู่อาศัยควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากบางระบบอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้สำหรับ5ระบบสำคัญที่ต้องตรวจสอบหลังน้ำลดประกอบด้วยระบบโครงสร้างระบบสถาปัตยกรรมงานพื้นประตูหน้าต่างวอลเปเปอร์และสีทาบ้านระบบไฟฟ้าเป็นระบบที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดไม่ควรรีบเปิดใช้งานหรือจ่ายไฟทันทีควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญหรือการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบก่อนเสมอระบบเครื่องกลเช่นคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำต้องทำความสะอาดตรวจสอบจุดเชื่อมต่อและปล่อยให้แห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานและระบบสุขาภิบาลตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักเพราะอาจมีเศษโคลนหรือสิ่งสกปรกอุดตันสำหรับระบบน้ำประปาควรล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก่อนนำมาใช้อุปโภคบริโภคนพศรแก้วคำรายงาน
11: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขัดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากจะเร่งแก้ไขแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลายเบื้องต้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมส่งเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือ Thai Contact Center โทร02-356-1111อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ชั่วคราวหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ปิดเส้นทาง
7: นายเสกสรรเที่ยงพรับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อเปิดเผยว่าจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกติและอาจเกิดอันตรายได้อุทยานแห่งชาติเขาค้อจึงพิจารณาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและดำเนินการขนย้ายดินออกจากเส้นทางดังกล่าวโดยขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่น้ำตกทานทิพย์จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
11: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
1: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
0: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
2: ใช่ๆขี้โกง
0: เพิ่มขึ้น
2: นิสัยอ่ะ
0: เพิ่มขึ้น
1: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
0: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
3: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
4: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
5: ซึ่งถ้าไม่สามัคคีก็บอกแล้วว่าประเทศจะประสบความหายนะไม่ได้ใช้คำว่าหายนะแต่คล้ายๆกันว่าถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปรองดองกันประเทศชาติล้มถ้าล้มผลของการล้มนั้นมีหลายอย่างถ้าทางกายก็ร่างกายกระดูกหักและต้องเข้ารักษาบางทีก็รักษานานๆไม่มีสิ้นสุดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: เอโตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
7: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
8: และลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ล้นทะลักเข้าท่วมภายในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะพีคสูงสุดในวันที่30กันยายนนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วโดยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าปริมาณน้ำสะสมในครั้งนี้มีมากกว่าปี2556จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดกระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพมารายงาน
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณสะพานแดงรังสิตจังหวัดปทุมธานีป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำในพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีจุดเสี่ยงบริเวณสะพานแดงเนื่องจากคลอง13ไม่สามารถผ่านน้ำออกไปทางอำเภอ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราได้หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้น้ำเอ่อและไหลเข้าพื้นที่ชุมชนโดยให้ดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมให้การสนับสนุนจัดหาบิ๊กแบ็คในเบื้องต้นโดยสำรองค่าใช้จ่ายในการจัดหามาก่อนเพื่อให้สามารถนำบิ๊กแบ็คเข้าพื้นที่และจัดทำแนวป้องกันได้โดยเร็วสำหรับบิ๊กแบ็คที่นำมาใช้จะทำหน้าที่เสริมแนวกั้นแทนคันดินเพื่อป้องก
10: ันแม่ครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: แม่ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: โกงเอาเราไม่โกง
13: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
14: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
15: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ต่างประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยจะล่มจะจมความจริงยังไม่ล่มและยังไม่จมแต่ถ้าไม่ระวังก็จะล่มจมฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังถึงทุกวันนี้ไม่ปรองดองกันเมื่อไม่ปรองดองก็มีรูก็จะล่มจมลงไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนต่อ
3: เขาเลยกันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าเธอสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
8: ฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำบลนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำบลนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะ าในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบทบนตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยช่วยเหลือดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดสุธามารักษาพันธ์รายงาน
9: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย8อำเภอพร้อมเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
10: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพธิ์พระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
9: ตำรวจอังกฤษให้ประกันตัวผู้ต้องสงสัย5คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศในอังกฤษสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTP เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าชายชาวกรุงลอนดอน5คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเตรียมวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งกองทัพสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดขณะเดียวกันพลตำรวจโทลอเรนซ์เทเลอร์หัวหน้าหน่วย CTP ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวในทุกแง่มุมรวมถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ก่อเหตุอาจเป็นตัวแทนของกลุ่มก่อการร้ายหรือบุคคลที่ทำงานให้กับรัฐต่างชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
11: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
2: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
3: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
4: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
5: โกงประมาณ
1: แล้วจะทำอะไรผมได
2: ้ก็แฉมาสิ
6: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
9: บ้านเมืองจะมีความมั่นคงเป็นปกติสุขอยู่ได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศและคนไทยทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานปรองดองกันดีและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกันความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคนที่มีความสำนึกแน่ชัดในหน้าที่ความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ประสานสอดคล้องกันนี้จัดเป็นความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม2550

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยชนะมาเลเซีย 2-0 เซตคว้าเหรียญทองที่10ให้ทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเตือนประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามรวมทั้งภาคตะวันออกเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง
1: นายเอกภพเขียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสภาพอากาศและสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้ปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงโดยกลุ่มฝนทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกอ่อนกำลังลงขณะที่ฝนในจังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่และตากยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นเนื่องจากมีเขื่อนรองรับน้ำได้ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเมื่อวานระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้จะมีน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกังไหลมาสมทบคณะกรรมการจะพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนหรือไม่โดยยืนยันว่าการเพิ่มการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังประกอบกับกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันยังมีถนนที่มีน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันจึงจะคลี่คลายสำหรับฝั่งตะวันตกย้ำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะระบายน้ำออกจากเขื่อนหลังหยุดการระบายมา2วัน
2: ในวันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำเนี่ยก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงย้ำสำหรับพื้นที่ริมน้ำแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามขอให้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัด
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเหมืองประมาณ4กิโลเมตรและไม่ใช่พื้นที่ทำเหมืองพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนไปตรวจสอบว่ามีสารตะกั่วหรือไม่เช่นเดียวกับกรณีมีข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์อ่างเก็บน้ำคลองระโอกแตกกรมชลประทานเข้าไปซ่อมแซมพบว่าไม่ได้แตกแต่มีการกัดเซาะขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนในภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดปราจีนบุรีระยองและสระแก้วรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงหากจำเป็นควรย้ายออกจากพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรัฐบาลย้ำว่าได้ประสานทุกหน่วยงานดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: สถานการณ์อุทกภัยวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศได้ล้นทะลักเข้าท่วมไปในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออก ป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ได้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีโดยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคาดว่าจะสูงสุดในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำประจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองประจีนบุรีแล้วโดยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดจันทบุรีมีสถานการณ์น้ำท่วม9อำเภอกระทบกว่า 10,000 ครัวเรือนระดับน้ำหลายจุดลดลงต่อเนื่องจังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรในหลายพื้นที่ล่าสุดณเวลา 7:30 น.จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอ37ตำบล229หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,691 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวและอำเภอโป่งน้ำร้อนสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำในสายสำคัญของจังหวัดพบว่าโดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและหลายจุดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่แม่น้ำจันทบุรีพื้นที่ต้นน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่กลางน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามระดับน้ำเริ่มลดลงโดยบางจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านการช่วยเหลือจังหวัดจันทบุรีร่วมกับฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอปท.เจ้าหน้าที่ชรบ.อปพร.จิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว12แห่งรวมถึงมีการจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำรองรับฝนตกหนักยันตัวเขื่อนมั่นคงปลอดภัย 100%
3: นายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยสถานการณ์น้ำล่าสุด28กันยายน2569มีปริมาณน้ำสูงถึง 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุจากมติสทนช.จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมโดยวันนี้29กันยายน2569ทางเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันที่30กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมปรับเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์เป็นระยะเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนและสถานการณ์ในพื้นที่และแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำสร้างความมั่นคงแก่ประชาชนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดของทีมช่างเทคนิคทั้งบริเวณสันเขื่อนและประตูระบายน้ำล้นค่าเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุดประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน eGAT1 หรือโทร0345980031กมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด 24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ด้านกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
5: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไปมากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมนี้เนื่องจากน้ำเหนือไหลสมทบ
6: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงกระทบชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำส่วนเส้นทางสัญจรที่ควรติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดได้แก่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งได้ผ่านทางสายด่วน1555 LINE @taffyfongdu หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.สิทธามารักษาพันธ์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมรับมือน้ำเหนือเพิ่มเฝ้าระวังผลกระทบพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครพร้อมวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนเหนือโดยเฉพาะแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกรังเพิ่มขึ้นทำให้ระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นและจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำลงมาประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจากการประเมินมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครโดยกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ติดตามและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำยังเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางพื้นที่เหนือเขื่อนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องเตรียมรองรับน้ำเนื่องจากปีนี้มีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติโดยขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
8: เท่าที่ได้รับทราบจากทางท่านที่กรมชลประทานนะครับว่าในด้านของมาจากสองแห่งทางเหนือคือทางแม่น้ำปิงกับแม่น้ำทางสแกกรังนะครับสองอันนี้ซึ่งปล่อยน้ำออกมาซึ่งเดินน้ำเขื่อนหน้าเขื่อนเนี่ยนะครับมันก็สูงสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องทยอยปล่อยลงมาประมาณ 2,000 ลูกบาทละ2ล้านลูกบาทเมตรคือผมเพื่อนในเรื่องนี้ทางแนวด้านกรมชลประทานเขาร่วมกับทางด้านของทางสทนช.สทนน้ำแห่งชาตินะครับช่วยกันดูว่าจะทำไงเพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดกับทางชาวบ้านนะครับซึ่งผมเชื่อทางด้านของกรมป้องกันและสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับคือผมเชื่อในส่วนนี้เองเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดนะครับ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวอีกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เสนอโครงการก่อสร้างทางน้ำขนาดใหญ่ ชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวหากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ประมาณ 17,000 ล้านบาทต่อปีใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ8ปีวงเงินรวมประมาณ 165,000 ล้านบาทโดยส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากต่างประเทศขณะนี้โครงการผ่านการศึกษา EIA และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแม้วันนี้จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณางบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่จะครอบคลุมสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาจะพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาให้เหมาะสมกับความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งกำหนดสิ้นสุดในโครงการในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้ยังขอเพิ่มเติมวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569รวมถึงการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยทั้ง2โครงการมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายแห่งยังคงมีน้ำท่วมขังคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการ5ด้านเพื่อดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากพบว่ามีหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อขอการสนับสนุนงบกลางในการฟื้นฟูเพราะมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน155โรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันแล้วและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นประกอบกับโรงเรียนยังเป็นสถานที่พักพิงและสถานที่จุดจอดรถให้กับประชาชนดังนั้นประเมินว่าภายในสัปดาห์นี้โรงเรียนหลายแห่งยังไม่สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้และต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งรวมถึงประเมินความเสียหายหลังน้ำลดทั้งนี้ได้สั่งการให้สถานศึกษาโดยเฉพาะสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเช่นอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ตั้งโรงครัวและช่วยกันทำความสะอาดหลังน้ำลดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่เริ่มที่กระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือวสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทพมมารายงาน
0: ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า 1,267 แห่งใน40จังหวัดพร้อมออกมาตรการพักชำระหนี้และเตรียมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบโดยศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานข้อมูลล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME รวมถึงส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันและลาดกระบังรวมกว่า 4,300 ครัวเรือนกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้เร่งบูรณาการมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SME และการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัยพลตำรวจโทต้อยรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทั้งการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดโบสถ์บนแต่บนบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยดูแลช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะใช้ยาสมุนไพรไทย6ชนิดดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนช่วงน้ำท่วม
12: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าในช่วงที่เกิดอุทกภัยประชาชนอาจประสบปัญหาสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือการขาดสุขอนามัยเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจจึงขอแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบรรเทาอาการที่พบบ่อยในช่วงอุทกภัยได้แก่ยาสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงยาฟ้าทลายโจรช่วยบรรเทาอาการหวัดเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกและมีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอให้จิบเมื่อมีอาการไอหรือทุก4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลื่อน ใช้ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นหญ้าเปลือกมังคุดใช้ทาแผลสดและแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหลังทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นและยาเหลืองปิดสมุดบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้โดยรับประทานทุก 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการทั้งนี้ก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากและใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีเพื่อให้สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยโทรศัพท์หมายเลข02-149-5678นารมนอุดมพรรายงาน
0: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานาน
13: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขัดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากปัญหากระทบการให้บริการดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานงานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากว่าจะเร่งแก้ไขตั้งแต่วันก่อนแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลายในเบื้องต้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทร02-356-1111ทั้งนี้ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดให้การบินไทยกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำยังคงที่และบางจุดลดลงเล็กน้อยวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรฟท.จึงได้ปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นโดยในวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางถึงปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนเที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่372ให้บริการช่วงประจินบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างและขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทรารฟท.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารสมาชิกกบข.สามารถเลือกออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27เพื่อมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณ ปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ 3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มและส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
14: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในการที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายงานของ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐที่อ้างว่าเขาเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ไม่เป็นความจริงพร้อมยืนยันว่าเขาไม่ได้เสนออะไรให้อิหร่านและรายงานข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวงซึ่งสำนักข่าว Axios ควรลบข่าวนี้ทั้งนี้สำนักข่าว Axios รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะดำเนินการผ่อนปรนดังกล่าวเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ขณะเดียวกันผู้แทนของอิหร่านและสหรัฐดำเนินการเจรจาผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือความพยายามครั้งใหม่ในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการส่งกองกำลังทหารของเกาหลีเหนือโดยระบุว่าเกาหลีเหนือจะส่งทหารอีก 10,000 นายไปประจำการในรัสเซียโดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีทหารในเกาหลีเหนือกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ในรัสเซียแล้วเพื่อร่วมรบในสงครามยูเครนนอกจากนี้ยังประเมินว่าเกาหลีเหนือจะส่งกระสุนปืนหลายล้านนัดรวมถึงขีปนาวุธให้แก่รัสเซียพร้อมเรียกร้องให้เกาหลีใต้สนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังยูเครนและเกาหลีใต้มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการประกาศที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารในเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้โดยประธานาธิบดียูเครนปฏิเสธว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโดยอ้างแถลงการของกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาที่ประกาศเตือนภัยพายุดิเปรสชันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนเหนืออามอตมะรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งรัฐมอญและเขตตะนาวสีทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาคาดว่าพายุดิเปรสชันดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือถึงตะวันตกเฉียงเหนือในช่วง48ชั่วโมงข้างหน้าและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันกำลังแรงโดยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านเขตย่างกุ้งพะโคและมาเกลซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่กรุงเนปิดอเขตย่างกุ้งมันเดเลพะโคมาเกลอิรวดีและตะนาวสีรวมถึงรัฐกะยากะเหรี่ยงมอญยะไข่และพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐฉานตั้งแต่วันที่28ถึง30กันยายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้ช่วยชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลจากกรณีที่พลเมืองจากประเทศที่3อย่างน้อย 23,000 คนถูกส่งตัวไปยัง29ประเทศซึ่งกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกล่วงละเมิดในบางประเทศอาทิอีควาทอเรียลกินีและแอฟริกากลางโดยผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดได้แก่เด็กสตรีคนพิการและกลุ่มเปราะบาง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐบรรลุข้อตกลงหลายฉบับกับรัฐบาลในทวีปแอฟริกาเมื่อปีที่แล้วเพื่อรองรับกลุ่มผู้อพยพที่สหรัฐไม่สามารถส่งกลับประเทศได้ซึ่งทำให้ผู้อพยพจำนวนมากอยู่ภายใต้ข้อตกลงประเทศที่3เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะเผชิญกับการถูกละเมิดและการทารุณกรรมหากส่งตัวกลับไปยังประเทศเดิมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2-0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2-1เซต15-9 และ15-8คว้าเหรียญทองที่10ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้มาครองได้สำเร็จการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงทีมชาติไทยได้แก่มนัสดาสารมโนสุการดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญทองเป็นของจีนทำไป 42.96 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่น43.52 วินาทีโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าขอบคุณทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนจากเด็กชนบทตัวเล็กๆได้ก้าวเดินมาไกลถึงญี่ปุ่นจนสามารถคว้าเหรียญทองวันนี้ได้ทุกคนซ้อมและวิ่งกันอย่างเต็มที่แม้จะกดดันแต่ก็ไม่ยอมแพ้และจะนำเหรียญรางวัลนี้กลับไปฝากครอบครัวและคนไทยทุกคนขณะที่วิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีโดยเหรียญทองเป็นของจีนที่ทำเวลาไป 38.17 วินาทีเหรียญเงินเป็นของไต้หวัน 38.32 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้ที่ทำเวลาไป 38.43 วินาทีหลังจบการแข่งขันนักกีฬาให้สัมภาษณ์ว่ามีข้อผิดพลาดช่วงก่อนแข่งเล็กน้อยทำให้โค้ชต้องปรับเปลี่ยนไม้และคนแข่งเสียดายเล็กน้อยที่ผลออกมาเป็นแบบนี้แต่ทุกคนก็ทำเต็มที่และดีที่สุดแล้ว
16: ก็พยายามทำให้สุดความสามารถทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ผลที่ออกมาผมก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากครับที่ทำผลงานออกมาได้ดีครับแล้วก็ทำผลงานให้พี่น้องชาวไทยได้รับชมครับแล้วก็สถิติวันนี้ก็ถือว่าดีครับในการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนิดหน่อยครับมีน้องๆบาดเจ็บก่อนการแข่งขันเล็กน้อยครับก็เลยเปลี่ยนทีมก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับการรับของไม้ก็รู้สึกว่าสมบูรณ์ระดับหนึ่งครับเพราะว่าทีมนี้ก็มีประสบการณ์กันมาแล้วครับก็ใช้ประสบการณ์ในการรับของไม้ครับแล้วก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับผม
15: ส่วนการแข่งขันกรีฑาประเภทขว้างจักรหญิงสุเบนรัตน์อินแสงทำผลงานได้ดีที่สุด 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญจากกีฬาขว้างจักรในเอเชียนเกมส่วนเหรียญทองตกเป็นของเฟิงปินจากจีนที่ทำไป 63.83 เมตรและเหรียญเงินเป็นของเจียงยี่เสาจากจีนทำสถิติอยู่ที่ 62.23 เมตรสุเบนรัตน์เปิดเผยว่าเหรียญรางวัลนี้เป็นเหรียญที่รอคอยมา12ปีตั้งแต่เอเชียนเกมอินชอนเกาหลีใต้ปี2014และตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ว่าจะต้องได้เหรียญจากเอเชียนเกมให้ได้ที่ผ่านมาได้อดทนและพยายามจนมาถึงวันนี้ระหว่างทางพบอุปสรรคมากมายแต่วันนี้ทำได้สำเร็จแล้วส่วนในปีหน้าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียและซีเกมก็จะพยายามเก็บคะแนนและทำอันดับให้ดีที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจและหวังว่าความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่อไปในอนาคตขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิงคู่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับมือกับทิพย์อรวรรณภารนังสู้เต็มที่ก่อนพ่ายไขว้ม่านและหวังม่านหยีจากจีน0-4เกม61 81 51และ61โดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสประเภทคู่เหรียญแรกให้กับทีมชาติไทยในเอเชียนเกมได้สำเร็จโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าช่วงเปิดเกมทำตามแผนที่วางไว้ได้ดีแต่ช่วงหลังคู่ต่อสู้เริ่มจับทางได้และมีการเปลี่ยนสไตล์การตีทำให้เล่นได้ลำบากแต่ก็ทำเต็มที่ในทุกๆแต้มจนสามารถทำเป้าหมายที่วางไว้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับไปได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสาร โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13และ21-15ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B วันสุดท้ายทีมชาติไทยพบคีร์กีสถานและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป3เซตรวด25-20 25-18 25-14 จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลชนะ2แพ้1มี5คะแนนจากการชนะ3-0เซต1เกมได้3คะแนนและชนะ3-2เซต1เกมได้2คะแนนโดยไทยยังต้องลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจากผลการแข่งขันระหว่างคู่อิหร่านกับอินโดนีเซียต่อไปด้านการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยวรอบ32คนแมซิมัสภารพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะซันบาดาอูนุกจากมองโกเลียไปอย่างขาดลอย2-0เซต6-0และ6-0ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จส่วนหญิงคู่รอบแรกเอิร์ธเพียงทานผลิพืชจับคู่กับออมสินอัญชิสาฉันทะประเดิมชัยชนะเหนือไซโยราราจาบาลีเอวาและอนาสตาซียาจากทาจิกิสถานไปแบบไม่เสียเกม0-2เซต6-0และ6-0ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฮอกกี้ชายทีมชาติไทยชนะอุซเบกิสถานไป3-1คว้าชัยชนะไปได้สำเร็จพร้อมผ่านเข้าไปชิงอันดับ 5-8 โดยนฤมลสิริวัฒน์ผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายไทยกล่าวว่าแต่เดิมทีมชาติไทยถูกจัดไว้ที่อันดับ12ของการแข่งขันครั้งนี้แต่วันนี้ทุกคนทำผลงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และสามารถผ่านไปลุ้นชิงอันดับที่ 5-8 ของเอเชียได้สำเร็จถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญที่เกินความคาดหมายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชชามนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามโดยระบุว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ออกมาเรียบร้อยแล้วยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวพิชชามนจริงโดยสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งกฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามหรือวาด้าเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬาหลังจากนี้ต้องติดตามบทลงโทษต่อไปส่วนเหตุผลที่ตรวจพบอาจเป็นเรื่องของการใช้ยารักษาโรคหรือยาเสริมความงามต่างๆที่สลากไม่ได้มีการระบุส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าวส่งผลให้อาจรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นเรื่องที่พิชามนจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางมี10เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี133เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น41เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
17: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: 1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ต่อไปเป็นข่าวบริการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึง19ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวด Thai Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรและรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569เวลา 16:30 นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ dtamhackathon.dtam.moph.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02591-7007ต่อ1412
4: ต่อไปเป็นข่าวบริการต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

0: ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น.ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วหรือพัดทรงนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์พระราชนิยมในราชสำนักไทยสืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปรากฏในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นเนืองนิดทว่าพระพัชนีด้ามจิ้วนี้ไม่ได้เป็นเพียงพัดโบราณแต่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามและพระราชนิยมของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เริ่มปรากฏอย่างเด่นชัดตั้งแต่ทศวรรษ2500หรือช่วงปีพุทธศักราช2503ถึง2512พระองค์โปรดทรงถือพระพัชนีด้ามจิ้วคู่กับฉลองพระองค์ชุดไทยโดยเฉพาะในงานพระราชพิธีและงานกลางวันค่ะพระพัชนีด้ามจิ้วของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยครูหทัยบุญนาคที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือซาซิตยกย่องให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดินปี2568ในฐานะผู้สืบสานภูมิปัญญางานเขียนพัดกว่า5ทศวรรษด้วยฝีมืออันประณีตและจิตวิญญาณแห่งศิลป์โดยเสน่ห์ของพระพัชนีด้ามจิ้วอยู่ที่ความประณีตพิถีพิถันในทุกองค์ประกอบตัวพัชนีมีทั้งที่ทำจากผ้าไหมมัดหมี่อันเลอค่าตกแต่งด้วยงานปักละเอียดและยังมีการประดับด้วยปีกแมลงทับที่ระยิบระยับดังอัญมณีธรรมชาติ ขณะที่บริเวณด้ามก็วิจิตรไม่แพ้กันค่ะโดยใช้เทคนิคลงรักฝังมุกและการแกะสลักลวดลายไทยอย่างงดงามยิ่งไปกว่านั้นนะคะพระพัชนีหลายองค์ยังทรงคุณค่าด้านศิลปะเพราะตกแต่งด้วยเรื่องราวจากวรรณคดีไทยอันอมตะเช่นรามเกียรติ์ลิลิตพระลอและวรรณกรรมสำคัญอื่นๆทำให้แต่ละองค์ไม่เพียงแต่มีความงามเชิงศิลป์หากยังสะท้อนถึงรากเหง้าวัฒนธรรมไทยที่พระราชินีทรงนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วนั้นมิใช่เพียงเครื่องใช้ในราชสำนักหากยังเป็นดั่งงานศิลป์ชั้นสูงที่ประสานความงามความหมายและเอกลักษณ์ไทยเอาไว้ในชิ้นเดียวซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมพระบารมีของพระราชินีไทยให้สง่างามเป็นที่ประจักษ์โดยสมบูรณ์จบบทความประจำวันเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่า

0: โอ้ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอาๆงั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยขันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
4: อย่างหนึ่งคือความสามัคคีในชาติถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจให้อยู่ในความสามัคคีดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมทั้งพัฒนาให้รุดหน้าไปได้ดังปรารถนาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม2550

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับ
2: เข้าไปบ้างแล้วนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
4: ดูท่าจะนั่งยาวเลยล่ะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
4: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
5: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
4: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะ
4: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ใต้กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำ 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำอาจสูงขึ้น 2.5 ถึง 3 เมตร
8: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีโดยนายณัฐวุฒิเป็นจัสุรัตน์วงศ์เปิดเผยว่าจังหวัดราชบุรีได้ทำการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ถึงประชาชนในพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากเขื่อนแม่กลองมีแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยการระบายน้ำจะเริ่มปรับขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปโดยคาดการณ์ว่ามวลน้ำดังกล่าวจะเดินทางมาถึงพื้นที่รับน้ำในอีกประมาณ 8-9 ชั่วโมงข้างหน้าและมีแนวโน้มจะทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำขึ้นไปอีกอาจสูงสุดถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนรวมถึงบริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 2.5 ถึง 3 เมตรทางจังหวัดราชบุรีจึงมีข้อสั่งการและคำแนะนำให้ประชาชนอพยพทันทีในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่29กันยายน2569ซึ่งในขณะนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการแถลงอยู่ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
2: ปีต้องเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับก็จะได้ไม่ต้องกลายเป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อไม่ให้น้ำต้องเข้ากทม.อีกต่อไปนะครับแล้วก็จะมีระบบคลองส่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำได้ในระบบคลองเนี่ยในหน้าแรงนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็มีระบบถนนเรียบคลองระบายน้ำที่จะช่วยในการขนส่งนะครับสินค้าขนส่งเครื่องมือเกษตร
1: ผู้ฟังครับและในขณะนี้นะครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังคงดำเนินการแถลงมติการประชุมครม.หรือว่าคณะรัฐมนตรีในวันนี้อยู่นะครับซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ในวันนี้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมครม.นะครับโดยในวันนี้เป็นการประชุมตามปกติแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะครับเชิญติดตามรับฟังบรรยากาศพร้อมกันครับ
2: เวลาดำเนินการโครงการเนื่องจากว่ามีการส่งพื้นที่ล่าช้านะครับก็คือโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรนะครับซึ่งเป็นระบบที่จะเชื่อมโยง2ระบบนี้เข้าด้วยกันเพื่อลดน้ำท่วมในภาคกลางของประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วในสัญญาเดิมเนี่ยจะมีการแล้วเสร็จนะครับในปี2569ถึง70นี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีความล่าช้าในการมอบพื้นที่ก็เลยจะมีการขอขยายเวลาเพิ่มไปเป็นปี2572นะครับแต่ว่า
3: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
4: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
5: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
7: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไหมครับจากสสส.
9: ความมีสามัคคีเป็นปึกแผ่นของคนทั้งชาติในอันที่จะช่วยเหลือสนับสนุนกันนี้คือพลังอันใหญ่ยิ่งซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระความมั่นคงของชาติไทยและบ้านเมืองไทยของเราไว้ให้ยืนยงอยู่ตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโพยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
1: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
0: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
1: ใช่ๆที่โกง
0: เพิ่มขึ้น
1: นิสัยอ่ะ
0: เพิ่มขึ้น
1: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
0: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: องค์พิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้กลุ่มงานความมั่นคงลงพื้นที่นำเรือเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่30รายออกจากจุดน้ำท่วมพร้อมนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้อำเภอแม่สอดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานติดตามสถานการณ์รวมถึงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
8: สำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการระบายน้ำค่าจะปรับเพิ่มมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยในวันนี้ระบายท้ายเขื่อนรวม 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 3 เมตรขึ้นไปจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนฉับพลันเพื่อความปลอดภัยขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเฉพาะตำบลยกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยานพาหนะและทรัพย์สินจำเป็นให้ยกของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศ พร้อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปริมประสภาภาครายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.
11: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
12: โอ้
11: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
12: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
11: เอ๊ะทำไงเหรอครับ
12: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
11: ถูกต้องแล้วครับ
13: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมิให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพลียงพลัมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้าครับ
2: สำนักงาน
3: โม่มาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
2: อ่ะไม่รู้ซะแล้ว
4: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
5: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
4: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
5: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
4: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
5: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
4: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: จากจังหวัดสระแก้ว
11: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยสถานการณ์เรือนจำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่าเรือนจำส่วนกลางในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 6-7 แห่งได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังแม้บางแห่งมีน้ำท่วมตัวอาคารส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เรือนจำกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดลพบุรีโดยเรือนจำกบินบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนไปยังเรือนจำในจังหวัดสระแก้วเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะที่เรือนจำจังหวัดลพบุรีได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเนื่องจากยังสามารถอยู่ในพื้นที่เดิมได้และมีพื้นที่สำหรับกระจายผู้ต้องขังอย่างเพียงพอย้ำว่าเตรียมความพร้อมไว้ทุกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวว่าจะต้องมีการนำงบประมาณมาซ่อมแซมอาคารเรือนจำที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเพื่อป้องกันอันตรายและการหลบหนีส่วนพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังไม่มีรายงานความเสียหายของเรือนจำหรือผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวผลิตนาควันแสนสุกรายงาน
10: กระทรวงคมนาคมแจ้งเตือนประชาชนที่นำรถไปจอดเลี่ยงน้ำท่วมบนทางยกระดับและทางด่วนให้เร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและกลับมาเปิดการสัญจรตามปกติน
12: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลากหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มกลับมาใช้ความเร็วตามปกติการจอดรถบนทางด่วนหรือทางยกระดับจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับประชาชนที่บ้านเรือนยังคงมีน้ำท่วมขังสามารถนำรถไปจอดได้ที่จุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.โดยเฉพาะอาคารจอดแล้วยกเว้นค่าบริการที่บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดฟรีไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายส่วนการจอดรถบริเวณปากซอยหรือพื้นที่ชุมชนสามารถทำได้หากจำเป็นแต่ต้องไม่กีดขวางการจราจรทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมรถลากจำนวน40คันร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถให้แก่ประชาชนต่อไปผู้ริมประสบภาพรายงาน
10: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย
13: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินลงทุนรวมกว่า439ล้านบาทเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบ้านที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องแบกรับภาระจากการซื้อบ้านเป็นของตนเองซึ่งกำหนดอัตราค่าเช่าประมาณ 2,000 ถึง 3,200 บาทต่อเดือนเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้อาคารและพื้นที่ส่วนกลางจะออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการจะใช้พื้นที่ราชพัสดุและที่ดินของการเคหะแห่งชาติที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ2568และจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2570ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอ
15: นะครับใช่อยากกินขนม
16: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้าน
15: ะครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
16: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
17: เจ็ด1 7 7 2 14 7 3 21
18: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
19: ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: าครับชายอยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
3: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
4: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
6: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
4: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
5: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
3: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
3: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
5: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการคิสาวในวันนี้ พี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้ว เอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของนกผู้มีไหวพริบกับนายพรานผู้โลภมากและหูเบาที่บังเอิญว่านกนั้นถูกนายพรานจับได้และพยายามอ้อนวอนแต่นายพรานก็ดึงดันไม่ยอมฟังเหตุผลของเจ้านกค่ะทั้งสองได้ปะทะคารมกันอยู่พักใหญ่จนในที่สุดแล้วเจ้านกก็ได้ยื่นข้อเสนอบางอย่างที่นายพรานฟังแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเจ้านกตัวนี้จะยื่นข้อเสนอแบบไหนออกไปจนทำให้นายพรานยอมเปลี่ยนใจปล่อยมันไปไว้ไปรอรับฟังกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าข้อแนะนำ3ข้อกันเลยนะคะและนอกจากนี้แล้วพี่ยามียังมีนิทานอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องความงดงามของบทกวีซึ่งเป็นเรื่องราวของก๊อบลินหรือผู้จิ๋วสิ่งมีชีวิตในตำนานที่มีความโลภและได้อาศัยทำงานอยู่ในร้านค้าแห่งหนึ่งวันหนึ่งก๊อบลินได้รับหนังสือมาแต่ว่ามันไม่สนใจที่จะอ่านหนังสือนั้นเลยว่าหนังสือนั้นคืออะไรและหลังจากนั้นก็มีชายหนุ่มมายื่นข้อเสนอและเอาหนังสือเล่มนั้นไปอ่านถึงแม้ว่าก๊อบลินจะไม่อ่านหนังสือแต่มันก็มองว่าหนังสือนี้คือสินค้ามันจึงได้ขู่ขายกับชายหนุ่มคนนั้นไปด้วยราคาที่สูงลิ่วแต่ชายหนุ่มก็ยอมซื้อมันไปค่ะนั่นเลยทำให้ก๊อบลินสงสัยว่าทำไมชายหนุ่มจึงยอมตัดสินใจซื้อหนังสือที่มีราคาแพงขนาดนั้นไว้ไปรับฟังพร้อมกันในนิทานเรื่องที่2ของพี่แยมมี่กันเลยนะคะนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะเจ้าจอยกับครูพลติดฝนอยู่ที่โรงเรียนทั้งคู่ได้ยืนคุยกันเกี่ยวกับความผิดหวังเพราะว่าแผนที่คาดเคลื่อนออกไปแล้วจู่ๆเจ้าจอยก็ตัดสินใจบางอย่างจนครูพลต้องฉุดรั้งเอาไว้เอ๊ะคำว่าคาดจะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะไว้ไปรับฟังพร้อมกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสเอากันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าข้อแนะนำ3ข้อไปรับฟังกันเลย

0: จับนกได้ตัวหนึ่ง นกนั้นได้อ้อนวอนนายพรานว่า
1: ไปไปใช้ไปเถอะไปไปไปฉันตัวเล็กนิดเดียวจะเอาฉันไปปิ้งกินก็ได้แต่เนื้อแค่นิดเดียวออกมาถ้าจับฉันใส่กรงฉันก็ร้องเพลงไม่ค่อยจะเป็นนะถ้าปล่อยฉันไปฉันจะให้ความฉลาดแก่ท่านและความฉลาดนั้นก็จะช่วยให้ท่านมีความสุขและก็ประสบความสำเร็จในการงานโอเคไหมปล่อยฉันไป
0: นายพรานได้ถามว่า
2: ไหนลองบอกสิว่าความฉลาดที่จะให้ฉันมีอะไรบ้าง
0: นกจึงได้ตอบไปว่า
1: ก็มีข้อปฏิบัติอยู่3ข้อที่จะช่วยให้ท่านฉลาด1อย่าหลงเชื่อเรื่องเหลวไหลที่ไม่เป็นความจริง2อย่าเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้วอะไรที่ทำไปแล้วก็แล้วไปและ3อย่าพยายามทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได
0: ้นายพรานได้ฟังแล้วก็พูดว่า
2: ฉันไม่เห็นข้อแนะนำที่ทำให้ฉลาดเลยแต่เอาเถอะถึงยังไงเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่แล้วฉันจะปล่อยเจ้าไปก็แล้วกัน
0: นกก็ได้บินไปจับกับกิ่งไม้และได้ร้องว่าน
1: ายทางนกรู้ไหมฉันไม่ใช่นกธรรมดาธรรมดานะหัวใจของฉันเนี่ยเป็นทัพทิมเม็ดใหญ่ถ้าคล้ายได้หัวใจของฉันไปแล้วก็จะเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกใบนี้เลยล่ะ
0: นายพรานได้รู้สึกเสียดายที่ปล่อยนกที่มีหัวใจทับทิมไปจึงพยายามปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อจับนกให้ได้นกก็ได้บินสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีก
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเล่เล่เล่จับฉันได้ได้รัก
0: นายพรานนั้นได้ปีนพาดจึงได้ตกจากต้นไม้และนั่งจุกอยู่นกจึงได้ร้องบอกมาอีกว่า
1: เห็นไหมเห็นไหมคำแนะนำของฉันที่ว่าทำให้ฉลาดถ้าปฏิบัติตามคำแนะนำของข้อที่1ท่านก็คงจะไม่เชื่อเรื่องหัวใจทับทิมและข้อที่2ท่านก็เสียใจที่ปล่อยฉันไปซึ่งคำแนะนำที่ว่าอย่าเสียใจและเสียดายในสิ่งที่ทำไปแล้วและข้อที่3ที่ว่าอย่าทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ท่านก็ไม่ปฏิบัติตามท่านพยายามจะจับฉันที่บินได้ท่านบินไม่ได้เลยซ้ำท่านเห็นประโยชน์ของข้อแนะนำทั้ง3ข้อของฉันแล้วยังเล่า
0: ว่าแล้วเจ้านกนั้นก็บินลับตาไปนายพรานได้ค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดทางกายแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นฉลาดขึ้นเพราะว่าเจ้านกตัวนั้นเตือนสติเอาไว้

จ้านกคิดขึ้นมานั่นเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นรอดชีวิตจากเงื้อมือของนายพรานในฝั่งของนายพรานเองถึงแม้ว่าจะเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจที่ถูกเจ้านกเล่นงานให้อับอายไม่เป็นท่าแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองคิดตามในข้อแนะนำที่เจ้านกบอกเอาไว้ก็ทำให้นายพรานได้เรียนรู้ขึ้นมาดังนั้นการพลาดท่าของนายพรานในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่สูญเปล่าไปทั้งหมดนั่นเองคนเราเนี่ยนะคะบางครั้งก็ต้องจ่ายอะไรบางอย่างเพื่อเป็นค่าตอบแทนของบทเรียนบางเรื่องยังไงซะเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีหรือว่าผิดหวังบางอย่างกับชีวิตถ้าเราคิดทบทวนหาสาเหตุดีๆก็อาจจะพบว่ามีบทเรียนบางอย่างแฝงอยู่ในนั้นก็ได้นะคะเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยกับเรื่องราวของกอบลินขี้ตนีกับหนังสือกวีที่มันไม่สนใจวันนึงมีชายหนุ่มมาขอยืมหนังสือเล่มนี้ไปอ่านแต่กอบลินก็ไม่ยอมค่ะมันได้ดึงดันให้ชายหนุ่มนั้นจ่ายเงินกับมันซึ่งชายหนุ่มก็ยอมจ่ายนั่นจึงทำให้กอบลินเริ่มสงสัยในมูลค่าของหนังสือเล่มนั้นจนต้องออกตามหาความจริงไปติดตามรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าความงดงามของบทกวีกันได้เลยค่ะ

0: ก็บลินตัวหนึ่งได้อาศัยอยู่ในร้านขายของเล็กๆโดยที่เจ้าของร้านเป็นนายของมันทุกๆวันคริสต์มาสก็บลินจะได้แยมและเนยแข็งหนึ่งชิ้นเป็นของขวัญที่ร้านแห่งเดียวกันเจ้าของร้านได้แบ่งห้องใต้หลังคาให้กับนักศึกษาผู้หนึ่งเช่านักศึกษาได้อยู่ในห้องโดยที่ไม่มีข้าวของเครื่องใช้แม้แต่ชิ้นเดียวมีเพียงแค่ที่นอนเก่าๆและผ้าห่มกันหนาวหนึ่งผืนในขณะที่เจ้าของร้านเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ราคาแพงวันหนึ่งเด็กหนุ่มได้เข้ามาเปิดประตูที่หลังร้าน
1: ขอเนยแข็งหนึ่งชิ้นกับแยมหนึ่งขวดครับ
0: เด็กหนุ่มได้ส่งเสียงบอกความต้องการของตนแต่เจ้าของร้านกำลังคุยกับภรรยาอยู่จึงไม่ได้ยินเสียงของเด็กหนุ่มนักศึกษาได้เหลือไปเห็นหนังสือสมโภชเล่มหนึ่งซึ่งเป็นบทกวีที่หายากอยู่บนกองหนังสือเก่าๆ เขาจึงได้หยิบขึ้นมาอ่านค่าเวลาเจ้าของร้านได้เห็นเด็กหนุ่มกำลังถือหนังสือที่เขากำลังจะนำไปทิ้งแต่ด้วยความเห็นแก่เงินจึงได้กล่าวกับเด็กหนุ่มว่า
2: หนังสือเล่มนั้นน่ะเป็นสินค้าหากเจ้าจะอ่านต้องจ่ายค่าหนังสือให้กับข้าซะก่อนนะ
0: เด็กหนุ่มจึงได้ใช้เงินที่เตรียมมาสำหรับค่าแยมและค่าเนยแข็งเป็นค่าหนังสือเจ้าของร้านไม่รู้คุณค่าของหนังสือเล่มนั้นจึงได้ยอมขายให้เพราะอย่างไรเขาก็เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่ขยะที่กำลังจะทิ้ง
1: เขาน่าเป็นคนดีแต่น่าเสียดายที่เขาไม่รู้จักคุณค่าของบทกวีมากกว่าถังไม้เก่าๆหลังร้าน
0: เด็กหนุ่มได้กล่าวกับตัวเองเบาๆก่อนที่จะเดินกลับไปที่ห้องใต้หลังคาเพื่ออ่านบทกวีที่เพิ่งซื้อมาเขาได้เดินผ่านกล็อบบินที่แอบอยู่ในซอกเล็กๆหลังร้านกล็อบบินได้ยินเด็กหนุ่มพูดถึงเจ้านายของมันแม้ว่าจะไม่เข้าใจความหมายแต่สิ่งหนึ่งที่มันคิดได้ก็คือเด็กหนุ่มคงจะไม่ได้ชมเจ้านายของมันเป็นแน่กอบลินอยากรู้ว่าบทกวีที่เด็กหนุ่มกล่าวนั้นมันคืออะไรคืนนั้นมาได้แอบเข้าไปในห้องนอนของเจ้านายเพื่อยืมลิ้นจากภรรยาของเจ้าของร้านมันเอาลิ้นไปวางตามข้าวของเครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้กล่องและไม่มีใครสามารถตอบได้เลยว่าบทกวีนั้นคืออะไรแต่ทุกอย่างได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเคยได้ยินถังไม้ที่ตั้งอยู่ที่หลังร้านอ่านบทกวีโดยที่หารู้ไม่ว่าเสียงที่มันได้ยินนั้นแท้จริงแล้วเป็นเสียงของเจ้าของร้านที่กำลังอ่านหนังสือพิมพ์นั่นเอง
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าบทกวีคืออะไรข้ารู้เพียงแต่ข่าวสารและเรื่องราวต่างๆเท่านั้นหากเจ้าอยากรู้ว่าบทกวีคืออะไรเจ้าต้องไปถามเด็กหนุ่มที่อยู่ห้องใต้หลังคานะ
0: ก็ปีนได้เอาลิ้นไปคืนภรรยาเจ้าของร้านแล้วได้ปีนขึ้นไปบนห้องใต้หลังคามันได้แอบมองเข้ามาทางช่องกุญแจก็ปีนได้เห็นเด็กหนุ่มกำลังอ่านบทกวีจากหนังสือเล่มนั้นอยู่ซึ่งเป็นบทกวีที่เกี่ยวกับธรรมชาติเมื่อมันได้มองไปรอบๆตัวของมันที่ถูกปกคลุมไปด้วยกิ่งไม้ขนาดใหญ่ซึ่งใจกลางของลำต้นอยู่ที่หนังสือที่เด็กหนุ่มถือเอาไว้มันก็รู้สึกได้ถึงความสดชื่นอย่างที่มันไม่เคยรู้สึกมาก่อนตอนนี้มันได้รู้แล้วว่าบทกวีนั้นมีความงดงามมากเพียงไหน

ที่สุดแล้วเจ้ากอบลินขี้เหนียวจอมตระหนี่ก็ได้รู้ว่าทำไมชายหนุ่มจึงยอมจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อแลกกับการได้อ่านหนังสือเล่มเก่าๆซ้อมซ้อแน่ก็เป็นเพราะว่าเนื้อหาที่อยู่ภายในหนังสือช่างมีความงดงามและชวนซาบซึ้งชายหนุ่มเห็นคุณค่าของหนังสือเล่มนี้จากภายในส่วนเจ้ากอบลินมองว่านี่เป็นแค่สินค้าน่าจะทำให้การรับรู้ของทั้งสองไม่เหมือนกันและได้ชื่นชมความงดงามของบทกวีในเวลาที่ไม่เหมือนกันอีกด้วยแต่รู้ช้าก็ยังดีกว่าไม่รู้นะคะคราวหลังก็อย่ามองว่าหนังสือเป็นแค่เศษกระดาษอีกนะเจ้ากอบลินลองพลิกอ่านดูบ้างบางทีเนี่ยอาจจะเจอกับข้อความที่ทรงพลังจนสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราไปได้เลยก็ได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้จบนิทานในส่วนของนิยามีกันลงไปแล้วเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยครูพลนะคะยืนบ่นเรื่องแผนของตัวเองที่คลาดเคลื่อนไปจากเดิมจนทำให้เวลาที่ตั้งใจจะเอาไปทำงานต้องผิดพลาดซึ่งเจ้าจ้อยเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าคลาดพร้อมกัน

0: 爬山奴。
1: เย็นวันนี้ฝนตกเจ้าจ้อยติดฝนอยู่ที่โรงเรียนครูพลที่เพิ่งจะทำงานเสร็จจึงเดินมาเห็นและนั่งคุยกับเจ้าจ้อยเพื่อที่จะรอให้ฝนหยุดแล้วค่อยแยกย้ายกันกลับบ้านแต่ว่าฝนก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดตกแบบนี้ครูพลกับเจ้าจ้อยจะทำยังไงล่ะเนี่ยไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ
2: ทำไมฝนไม่หยุดตกสักทีเนี่ยเดี๋ยวก็กลับบ้านไม่ทันไปดูการ์ตูนหรอก
3: อ้าวจ้อยยังไม่กลับบ้านอีกเหรอ
2: เฮ้ใช่ครับพอดีว่าผมกลัวหนังสือในกระเป๋าจะเปียกก็เลยไม่กล้าขับจักรยานลุยฝนกลับนะครับ
3: แล้วทำไมเหลือเธออยู่คนเดียวล่ะเนี่ยเพื่อนๆหายไปไหนกันหมดหรอ
2: คือว่าเพื่อนๆก็กลับบ้านกันไปก่อนหน้าที่ฝนจะตกแล้วล่ะครับผมน่ามัวแต่ทำความสะอาดห้องพอรู้ตัวอีกทีฝนก็ตกจัดๆแล้วก็ต้องมานั่งรอให้ฝนหยุดอยู่นี่ล่ะครับ
3: เฮ้ยนั่นล่ะสิครูก็เหมือนกันอุตส่าห์นั่งทำงานต้องนานนึกว่าฝนจะหยุดแต่ก็ดันไม่หยุดตกอีก
2: อย่างนี้ก็หมายความว่าเราทั้งคู่กำลังติดฝนอยู่ใช่ไหมครับเนี่ย
3: ถูกเพลงเลยล่ะจ้อย
2: เฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับเนี่ยต้องมานั่งรออยู่อย่างเงี้ยนะ
3: นั่นล่ะสิครูเองก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะต้องทำยังไงเธอนึกอะไรออกบ้างไหมล่ะ
2: งั้นเรามาหาอะไรเล่นกันไหมครับครู
3: ฮะเล่นเหรอเล่นอะไรล่ะ
2: ก็อย่างเช่นเล่นซ่อนหายยังไงล่ะครับ
3: โธ่จ้อยเล่นอะไรที่มันไม่ต้องวิ่งหนีได้ไหมอย่าลืมสิว่าเรากำลังหลบฝนกันอยู่นะเนี่ย
2: ถ้างั้นเล่นปิงปองเป็นไงครับครูอยู่ในร่มไม่ต้องเปียกฝนเลย
3: ไม่เปียกฝนน่ะใช่แต่เธอลองดูลมที่พัดมาสิถ้าขืนเราเล่นปิงปองกันตอนนี้เนี่ยลูกปิงปองคงได้ถูกลมพัดปลิวไปไหนต่อไหนแน่
2: ว้าอย่างนี้ก็หมายความว่าเล่นอะไรไม่ได้แล้วสิครับเซ็งยังเลย
3: นั่นน่ะสิครูเองก็เซ็งเหมือนกันอุตส่าห์จะรีบกลับไปเก็บกวาดบ้านแล้วก็ดูละครสักหน่อยเถอะ
2: ไม่งั้นเลยครับผมก็จะรีบกลับบ้านไปดูการ์ตูนเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จะได้เวลาดูการ์ตูนของผมแล้วด้วย
3: เฮ้ยของครูก็เหมือนกันดูสิฝนเนี่ยแผนของครูเลยคลาดไปหมดเลย
2: ครูคาดอะไรไว้หรอครับ
3: ไม่ใช่คาดครูพูดว่าคลาดต่างหากเล่าเป็นเสียงควบกล้ำหน้า
2: อ๋อคลาดแล้วมันคืออะไรล่ะครับ
3: คำว่าคลาดที่ครูพูดเนี่ยก็เป็นคำที่หมายถึงเคลื่อนจากที่กำหนดไว้ดูสิอะไรที่วางแผนไว้ก็ต้องเลื่อนเวลาออกไปหมดเพราะว่าติดฝนกลับบ้านไม่ได้นี่ยังไงล่ะ
2: จริงด้วยจริงด้วยแต่ตอนนี้ผมว่าต่อให้รอไปก็เท่านั้นแหละครับผมจะขับรถฝ่าฝนไปนี่แหละ
3: เฮ้ยได้ยังไงกันเดี๋ยวหนังสือในกระเป๋าก็เปียกหมดหรอก
2: ไม่ต้องห่วงครับผมจะเก็บหนังสือไว้ที่โรงเรียนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเอาครับ
3: แล้วถ้าเธอป่วยเป็นหวัดขึ้นมาจะทำยังไงล่ะ
2: โอ้ผมร่างแข็งแรงอยู่แล้วครับครูไว้ใจได้
3: อย่าเพิ่งกลับเลยเชื่อครูเธอ
2: แต่ผมต้องรีบกลับไปดูการ์ตูนนะครับ
3: รออีกสักพักเถอะน่า
2: ไม่นานจริงๆครับครู
3: โอ้เธอเนี่ยไม่เชื่อครูเลยนะครูเป็นห่วงเธออยู่เธอรู้ไหมเนี่ย
2: แต่ผมดูแลตัวเองได้จริงๆนะครับ
3: อ้าวฝนหยุดแล้วนี่นะดูสินึกจะหยุดก็หยุดซะงั้นน่ะ
2: น่ารักเลยครับถ้าผมตั้งใจจะฝ่าฝนกลับตั้งแต่แรกอาจจะหยุดตกไปนานแล้วก็ได้นะเนี่ย
3: โธ่จ้อยมันเกี่ยวกันไหมเนี่ย
2: ไม่รู้แหละครับแต่ตอนนี้แผนของครูพลและแผนของผมไม่คลาดแล้วเอาเป็นว่าผมขอกลับบ้านไปก่อนนะครับการ์ตูนจะมาแล้ว
3: ใช่เลยงั้นเดี๋ยวครูก็จะรีบกลับไปดูละครเหมือนกันไว้เจอกันนะจ้อย
2: ครับผม
3: ขับจักรยานดีๆล่ะ

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย

PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out ในวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันสาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยและนิทาน2เรื่องที่น้องๆจะได้รับฟังกันในวันนี้จะทำให้น้องๆเพลิดเพลินอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกกันเลยเป็นนิทานที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนสวรรค์ของชายคนหนึ่งซึ่งบังเอิญหลงทางเข้าไปในพรมแดนแห่งเทพเขาได้เดินทางไปเรื่อยๆจนได้ไปพบเจอเข้ากับใครคนหนึ่งที่บอกให้เขานั่งรออยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวจะได้กลับมายังสถานที่ที่เขาจากมาแต่เขานั้นกลับไม่สนใจคำพูดนั้นค่ะแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าสถานที่ที่เขาอยู่นั่นคือสวรรค์จนทำให้เขาได้เริ่มเดินสำรวจไปทั่วและได้เห็นสิ่งที่งดงามแปลกตามากมายจนกระทั่งเมื่อมีใครบางคนกลับมานั่นจึงทำให้เขาได้รับรู้ความจริงบางอย่างเอ๊ะใครกันนะที่กลับมาและความจริงคืออะไรกันล่ะคะเนี่ยว่าไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าสำรวจสวรรค์นอกจากนี้แล้วพี่มียังมีนิทานอีกเรื่องที่มีชื่อเรื่องว่าเพื่อนไม่จริงซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าเป็ดน้อยที่อยากจะมีเพื่อนหรือว่าใครสักคนหนึ่งแต่ไม่ว่าใครก็ไม่ยอมเป็นเพื่อนกับมันเลยค่ะเพียงเพราะว่ามันหน้าตาแปลกประหลาดจนวันหนึ่งมีหมาป่าเจ้าเล่ห์พยายามที่จะมาตีสนิทและเสนอข้อตกลงว่าจะเป็นเพื่อนกับเป็ดเพียงแค่เป็ดนั้นทำอะไรบางอย่างให้กับมันแต่การที่รับปากเป็นเพื่อนกับหมาป่าในครั้งนี้จะทำให้เจ้าเป็ดของเราหายเหงาหรือเปล่าล่ะคะเนี่ยต้องไปรับฟังพร้อมกันในนิทานเรื่องที่2ของพี่ยามีกันเลยนะคะและนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะจู่ๆปลาหางนกยูงที่ลุงทองดีเลี้ยงเอาไว้ก็หายไปทีละหน่อยทีละหน่อยอย่างเป็นปริศนานั่นจะทำให้ลุงทองดีทอดเจ้าจ้อยไว้ก่อนเพราะว่าเจ้าจ้อยมักจะรวมหัวกับเพื่อนๆเพื่อมาขโมยของลุงทองดีอยู่เรื่อยๆคำว่ารวมหัวจะมีความหมายว่าอย่างไรล่ะคะเนี่ยมาไปติดตามรับฟังพร้อมกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอัลกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าสำรวจสวรรค์ไป

0: ครั้งหนึ่งนานมาแล้วในวันที่อากาศสดใสพระเจ้าทรงเห็นว่าวันนี้บนโลกมนุษย์นั้นอากาศดีจึงได้ชวนนักบุญและสาวกทั้งหลายไปเดินเล่นยังเมืองมนุษย์ในเบื้องล่างและได้รับคำสั่งจากนักบุญปีเตอร์คอยให้เฝ้าประตูไม่ให้ใครเข้ามายุ่มย่ามในวังของพระองค์ในระหว่างนั้นนักบุญปีเตอร์ทำความสะอาดพระราชวังของพระเจ้าไปเพื่อไม่ให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน
1: ์ก๊อกมีใครอยู่บ้าง
0: นักบุญปีเตอร์ได้ยินเสียงของชายคนหนึ่งมาเคาะประตูจึงได้แง้มออกดูว่านั่นเป็นผู้ใดกันแน่นักบุญปีเตอร์ได้เห็นมนุษย์ผู้หนึ่งยืนอยู
1: ่ข้าเป็นช่างตัดเสื้อจนๆแต่ข้าเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์ข้าเดินทางมาเพื่อตามหาสวรรค์แล้วหวังว่าจะได้อาศัยอยู่ที่สวรรค์ด้วยข้าเดินมานานจนขาเจ็บและรองเท้าของข้าก็ขาดเป็นรูข้าขอพักผ่อนอยู่ที่นี่จะได้หรือไม่เมื่อขาข้าหายเจ็บแล้วข้าสัญญาว่าข้าจะออกเดินทางต่อ
0: นักบุญปีเตอร์สงสารช่างตัดเสื้อจึงได้แง้มประตูให้กว้างขึ้นเพื่อให้ช่างตัดเสื้อให้เข้ามาอยู่ภายในวัง
2: ถ้างั้นข้าจะให้ท่านพักผ่อนจนขาของท่านหายเจ็บแต่ท่านต้องสัญญาว่าจะนั่งอยู่ที่มุมประตูนี้เท่านั้นห้ามเดินเพ่นพ่านไปไหนเข้าใจไหม
0: กล่าวจบนักบุญปีเตอร์ก็ได้แยกย้ายไปทำความสะอาดวังต่อเมื่อช่างตัดเสื้อได้มองไปรอบๆก็พบว่าสิ่งของในวังแห่งนี้ล้วนแล้วแต่แปลกประหลาดแต่ละชิ้นนั้นมีแสงส่องประกายออกมาริบระยับช่างตัดเสื้อจึงได้ลุกออกมาจากมุมประตูและได้เดินสำรวจไปรอบๆจนกระทั่งมาพบกับโต๊ะตัวหนึ่งที่มีภาพเคลื่อนไหวอยู่บนโต๊ะซึ่งที่แท้จริงแล้วโต๊ะตัวนั้นเป็นโต๊ะที่พระเจ้าทรงใช้สำรวจดูความเป็นไปเป็นมาของโลกมนุษย์เมื่อช่างตัดเสื้อได้มองไปที่โต๊ะก็พบว่ามีหญิงชราคนหนึ่งกำลังขโมยผ้ากันเปื้อน2ผืนที่แขวนอยู่บนราวตากผ้าของเพื่อนบ้านช่างตัดเสื้อจึงได้ใช้ที่วางเท้าคว้างลงไปยังหลังคาบ้านหลังนั้นเพื่อให้รู้ว่ากำลังถูกขโมยผ้ากันเปื้อนแล้วก็ได้รีบวิ่งกลับไปนั่งอยู่มุมประตูเพราะว่าได้ยินเสียงว่ามีใครกำลังเดินเข้ามาในวังแห่งนั้นเสียงนั้นเป็นเสียงของพระเจ้าและนักบุญคนอื่นๆที่เดินทางกลับมาจากการเดินเล่นในโลกมนุษย์นั่นเองเมื่อเขาได้เข้ามาในพระราชวังพระเจ้าก็ทรงตรัสไปยังโต๊ะเพื่อดูความเป็นไปเป็นมาของมนุษย์ในทันทีเมื่อพระองค์เห็นว่าที่วางเท้านั้นหายไปจึงทรงเรียกนักบุญปีเตอร์มาสอบถามนักบุญปีเตอร์ไม่รู้ว่าที่วางเท้าของพระเจ้าหายไปอยู่ไหนเพราะว่านั่นเป็นฝีมือของช่างตัดเสื้อจึงได้ตอบกับพระเจ้าไปว่าเขาไม่รู้จริงๆแต่แล้วช่างตัดเสื้อก็ได้กล่าวขึ้นว่า
1: ข้าขอโทษข้าเป็นคนที่ทำที่วางเท้าหายไปเองถ้าจะลงโทษก็โปรดลงโทษข้าเถิด
0: พระเจ้าทรงโกรธช่างตัดเสื้อเป็นอย่างมากจึงได้พูดขึ้นมาว่า
2: ใครอนุญาตให้เจ้ามนุษย์ตัวกระจ้อยนี่เดินเพ่นพ่านอยู่ในสวรรค์ไปเรียกทหารมาแล้วนำมนุษย์ผู้นี้ออกไปจากสวรรค์ซะ
0: เมื่อช่างตัดเสื้อได้รู้ว่าที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ที่เขากำลังตามหาเขาก็ได้รีบวิ่งหนีออกไปจากวังของพระเจ้าโดยทันทีทั้งที่เท้าของเขายังเจ็บอยู่เขาได้วิ่งไปจนกระทั่งพบงานรื่นเริงแห่งหนึ่งที่มีนางฟ้ากำลังเต้นรำกันอย่างมีความสุขเขาจึงได้เข้าไปร่วมเต้นรำด้วยและด้วยความที่เขาเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์เขาจึงสามารถที่จะอยู่บนสวรรค์ได้นับตั้งแต่นั้นโดยที่ไม่ได้กลับมายังโลกมนุษย์อีกเลย

ึ่งเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในแดนสวรรค์นี่เองมีหน้าล่ะคะถึงกับต้องวิ่งหนีไปไกลแสนไกลเลยทีเดียวชายคนนี้เนี่ยเขาเดินมายังไงกันนะถึงได้หลุดเข้าไปในแดนสวรรค์ได้พี่แอมมี่เลยอยากจะลองเดินเข้าไปดูให้เห็นกับตาจริงๆเลยล่ะค่ะว่าสภาพของสวรรค์ในนิทานที่ได้เล่าเอาไว้เนี่ยจะงดงามแค่ไหนแต่ก็นั่นแหละนะบางทีก็อาจจะเป็นเพียงแค่จินตนาการของผู้ที่แต่งนิทานขึ้นมาก็ได้เด็กๆฟังแล้วก็อย่าเผลอเดินไปเรื่อยเหมือนกับชายคนนี้นะคะเพราะว่าในความเป็นจริงนั้นเมื่อเราไปบุกรุกสถานที่ของใครตามใจชอบแบบนี้เราอาจจะโดนแจ้งความเอาได้นะคะจะให้ดีเนี่ยอย่าเดินหลงไปไหนสุ่มสี่สุ่มห้านะและก็ควรเข้าไปในที่ที่มีผู้ปกครองพาไปนั่นเองเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยกับเรื่องราวของเป็ดผู้ไร้เพื่อนคนรอบตัวของมันไม่ยอมจะเป็นเพื่อนกับมันค่ะเพียงเพราะว่ามันมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างออกไปจากเป็ดตัวอื่นนั่นจึงเป็นโอกาสที่ทำให้หมาป่าเจ้าเล่ห์คิดจะใช้เรื่องนี้มาเป็นประโยชน์แก่ตัวเองเอาเรามาลุ้นเอาใจช่วยเจ้าเป็ดในนิทานเรื่องนี้กันเถอะค่ะว่าจะเป็นของเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องนี้กันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเพื่อนไม่จี

0: ท้องทุ่งสีเขียวขจีในหน้าร้อนลมเย็นๆได้พัดแผ่วเบาผ่านหญ้าจนเสียงดังสู้ซ่าเบาๆบนทางเดินของริมสระในบ่ายแก่ๆวันหนึ่งมีลูกเป็ดตัวหนึ่งเดินไปและเดินมาหน้าตาหงอยเหงาเพราะว่าไม่มีเพื่อนเนื่องจากลูกเป็ดตัวนี้เป็นลูกเป็ดที่หน้าตาขี้เหล่มีตุ่มขึ้นเต็มใบหน้าจึงเป็นสาเหตุที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้
1: โถน่าสงสารเหลือเกินใครๆก็ไม่อยากคบเจ้าคงจะเป็นเพราะแผลนั่นล่ะสินะเพราะว่าข้าเองน่ะก็ไม่อยากจะคบกับเจ้าเหมือนกัน
0: ลูกวัวที่เล็มหญ้าอยู่ไม่ไกลจากริมสระเดี๋ยวร้องทักขึ้นอย่างไม่กลัวว่าลูกเป็ดนั้นจะเสียใจ
2: ฮะเราไม่อยากคบเพื่อนใจร้ายอย่างเจ้าเหมือนกันนั่นแหละ
0: ลูกเป็ดได้ตะโกนตอบไปด้วยความโมโหและความเสียใจจากนั้นมันก็ได้เดินหนีไปพักเงียบๆตัวเดียวที่ใต้ร่มไม้ใหญ่เรื่องที่ลูกวัวพูดเมื่อกี้ยังคงทำให้มันนั้นเสียใจอยู่และรู้สึกเศร้ามากกว่าเดิม
2: เฮ้ยทำไมต้องพูดอย่างนั้นใส่เราด้วย
0: ขณะที่ลูกเป็ดกำลังนั่งเศร้าอยู่นั้นหมาป่าโจเล่ก็ได้เดินมาพบเข้าจึงได้เข้ามาพูดคุยและทำทีว่าจะเป็นมิตรด้วย
3: นี่ลูกเป็ดน้อยทำไมเจ้าถึงดูเศร้าแบบนั้นล่ะเพื่อนๆของเจ้าหายไปไหนกันหมดหรอ
2: เราไม่มีเพื่อนหรอกใครๆก็ไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราสักคนนึง
0: ลูกเป็ดได้เล่าด้วยน้ำเสียงที่น้อยอกน้อยใจหมาป่าได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มอยู่ในใจแต่เสแสร้งตีหน้าเศร้าและได้ตอบกลับไปว่าง
3: ั้นเอาอย่างนี้ดีไหมเรามาเป็นเพื่อนกันเจ้าจะได้ไม่ต้องมานั่งเศร้าแบบนี้อีก
2: ฮะจริงเหรอเป็นสิเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะนะในที่สุดก็มีเพื่อนแล้ว
0: ลูกเป็ดได้ตะโกนออกมาด้วยความดีใจลืมความเศร้าไปก่อนหน้านี้จนหมดมันดีใจมากที่หมาป่านั้นไม่รังเกียจมันเหมือนกับสัตว์ตัวอื่นคิดเอาเองว่าเจ้าหมาป่านั้นเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่นั้นมาแต่หารู้ไม่ว่าการที่หมาป่าเข้ามาทำดีกับลูกเป็ดนั้นก็เพื่อที่จะหลอกให้ลูกเป็ดไปขโมยเนื้อในตลาดมาให้กับมันได้กินทุกวัน
2: หน่อยแกนี่เองเจ้าลูกเป็ดหน้าตาน่าเกลียดหือรีอาจมาขโมยเนื้อของข้าอย่างนั้นนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยมาให้ข้าตีนสีดีเลยนี่นะมานี่นะเก็บจังเลยอย่าตีเขานะ
0: ลูกเป็ดได้ร้องตะโกนขณะที่ทั้งสองเท้านั้นกำลังวิ่งหนีเอาตัวรอดจากแม่ค้าขายเนื้อที่จับได้ว่ามันนั้นแอบไปขโมยเนื้อหลังจากวันนั้นมันก็มีแต่รอยแผลและต้องนอนซมไปหลายวันเพราะว่าเป็นไข้ตลอดหลายวันนั้นไม่มีแม้แต่เงาของเจ้าหมาป่าให้โผล่ออกมาได้เห็นเลยลูกเป็ดจึงเข้าใจได้ว่าที่แท้แล้วเจ้าหมาป่าแค่หลอกใช้ตนเองเพียงเท่านั้น
2: โอ้ยไม่น่าเลยเรามา

ำแบบนี้แล้วค่ะเจ้าเป็ดเมียมี่ฟังแล้วขัดใจมากๆเลยนะคะพี่ยามี่ไม่เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมคนอื่นๆถึงไม่ยอมเป็นเพื่อนกับเจ้าเป็ดน้อยเพียงเพราะว่าเจ้าเป็ดน้อยมีหน้าตาที่แตกต่างออกไปนั่นหรอคะดูสิคะแล้วการล้อเลียนหรือว่าด่าทอเป็ดน้อยของสัตว์ตัวอื่นก็พาเจ้าเป็ดน้อยกลายเป็นสัตว์ที่ต้องหลงไปคบกับคนใจร้ายและกลายเป็นว่าต้องเดินทางที่ผิดพลาดเข้าจนได้น้องๆฟังแล้วคิดยังไงบ้างเอ่ยแต่พี่ยามี่คิดว่าเราไม่ควรที่จะกีดกันใครออกไปทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันไม่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกเลยความเป็นเพื่อนไม่เกี่ยวกับความแตกต่างแต่เมื่ออยู่ในสังคมเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจกันไม่ใช้ผลักสายให้ใครคนใดคนหนึ่งออกไปจนทำให้เขาต้องไปเจอกับเรื่องร้ายๆแบบนี้ยังไงก็ต้องเห็นใจคนรอบข้างเอาไว้มากๆโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่านะคะเอาละค่ะเราไปต่อกันในช่วงพาสาวพาสนุกกันเลยลุงทองดีสอบสวนเจ้าจ้อยอยู่ค่ะเกี่ยวกับการหายไปของเจ้าปลาหางนกยูงที่ลุงทองดีเลี้ยงเอาไว้แต่แม้ว่าจะเค้นถามยังไงเจ้าจ้อยก็ยังยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำเอ๊แล้วอย่างนี้ใครกันล่ะคะที่มาขโมยปลาของลุงทองดีไปไว้ไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่ารวมหัวพร้อมกันในนิทานพาสาวพาสนุกกันเลย

0: จึงโมโหเพราะคิดว่าเจ้าจ้อยและเพื่อนๆมาแอบขโมยไปลุงทองดีเลยเดินเข้าไปบ่นเจ้าจ้อยจนเจ้าจ้อยนะต้องอธิบายแก้ตัวยกใหญ่เอาล่ะสิคะเจ้าจ้อยของเราไปทำอะไรอีกล่ะคะเนี่ยไปรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าจ้อยเอาอีกแล้วนะเองนะฮะทำไมถึงทำแบบนี้ปลาของข้าเนี่ยเลี้ยงมาอย่างดีแล้วจู่ๆเองก็มาขโมยปลาข้าไปแบบนี้เองเนี่ยนะจะต้องให้ข้าทำยังไงถึงจะเข้าใจว่าการขโมยของคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ย
2: เดี๋ยวลุงทองดีนี่มันอะไรกันเนี่ย
1: เองยังจะมาถามข้าอีกเหร
2: อจ้อยก็ต้องถามสิก็จ้อยไม่รู้นี่นะพอมาถึงลุงก็บ่นจ้อยงงไปหมดแล้วเนี่ย
1: เฮ้ยแล้วจะไม่ให้ข้าบ่นได้ยังไงฮะปลาหางนกยูงของข้าที่ข้าเพาะพันธุ์เลี้ยงมาตั้งนานเนี่ยมันเป็นปลาสวยงามที่ทรงคุณค่ามากๆถึงกับเคยส่งชิงประกวดรางวัลเลยนะและเองมาทำแบบนี้กับปลาข้าได้ยังไง
2: แล้วจ้อยไปทำอะไรเนี่ยจ้อยนั่งอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย
1: เองไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นข้ารู้นะว่าเองกับพวกเนี่ยมาขโมยปลาหางนกยูงของข้าไปน่ะ
2: นั่นทอดจ้อยคนเดียวไม่พอแถมยังทอดเพื่อนจ้อยอีก
1: ก็พวกเองมันชอบเล่นอะไรแผลงๆแล้วก็มีประวัติแอบขโมยของของข้าไปเล่นตั้งหลายอย่างถ้าไม่ให้ข้าโทษเองแล้วจะไปโทษใครล่ะฮะ
2: เอาลุงจ้อยไม่รู้แต่ที่รู้เนี่ยจ้อยไม่ได้แก้ตัวและจ้อยก็ไม่ได้ทำโหลุงเชื่อจ้อยหน่อยสิ
1: แล้วใครจะไปรู้ล่ะฮะพวกเองชอบรวมหัวกันทำอะไรประหลาดๆอยู่เรื่อยนี่ก็ไม่รู้ว่าแอบเอาปลาของข้าไปขายเพื่อซื้ออะไรอีกหรือเปล่า
2: เดี๋ยวลุงใจเย็นๆนะจ้อยจะเอาหัวไปรวมกับไอ้พวกนั้นทำไมกันมีหัวเดียวก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเนี่ย
1: ไม่ใช่อย่างนั้นสินี่เองเข้าใจคำว่ารวมหัวที่ข้าพูดไหมเนี่ย
2: แล้วรวมหัวที่ลุงทองดีพูดมันคืออะไรอ่ะ
1: คำว่ารวมหัวที่ข้าพูดเนี่ยก็เป็นคำที่หมายถึงการร่วมกันคิดร่วมกันทำนะสิพวกเองน่ะพักนี้เอาแต่รวมหัวกันทุกวี่ทุกวันใครจะไปรู้ฮะอาจจะมีแผนอะไรก็ได้
2: โอ้ไปกันใหญ่แล้วลุงเนี่ยที่จ้อยมารวมกันบ่อยๆมันไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยพวกจ้อยก็มีกันอยู่แค่นี้เล่นกัน3คนมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วอีกอย่างนะแผนเหมือนอะไรอย่างจ้อยเนี่ยนะจะทำอะไรแล้วลุงทอดีจะไม่ได้อ่ะ
1: ไม่รู้ละข้าไม่รู้จะโทษใครก็ขอโทษเองไว้ก่อนนี่แหละ
2: โหดูสินะขนาดไอ้บุญหลงยังหาวเลยลุงทองดีเนี่ยบ่นจนหมาเบื่อแล้ว
1: ก็บอกเองมันหน้าบ่นนี่นะ
2: โอ้ลุงก็จ้อยบอกว่าจ้อยไม่ได้ทำไงเอาจ้อยไปสาบานที่ไหนก็ได้หรือจะพิสูจน์ยังไงก็ได้จ้อยน่ะจะเอาปลาหางนกยูงไปทำอะไรเล่ากินก็ไม่ได้เลี้ยงก็ยากตัวก็กระติดนึงแล้วที่บ้านจ้อยก็ไม่ได้เลี้ยงปลาสวยงามอะไรแบบนี้อยู่แล้วจ้อยจะเอาไปทำไม
1: ไม่รู้ข้าว่าเองนั่นแหละที่เป็นคนทำน่ะ
2: ก็จ้อยบอกว่าจ้อยไม่ได้ทำไงเล่าลุง
0: ขณะที่สองลูกหลานกำลังเถียงกันเจ้าบุญหลงสุนัขของเจ้าจ้อยก็เดินไปกินน้ำในอ่างเลี้ยงปลาของลุงทองดีนั่นจึงทำให้ลุงทองดีและเจ้าจ้อยรู้ว่าคนที่ทำให้ปลาของลุงทองดีหายไปก็คือเจ้าบุญหลงที่เผลอกินปลาไปพร้อมกับการจิบน้ำนั่นเอง
1: ไอ้หลงนี่เองทำอะไรของเองเนี่ย
2: นั่นผู้ร้ายก็คือไอ้บุญหลงตั้งหากจ้อยบอกแล้วว่าจ้อยไม่ได้ทำดูสิเนี่ยลุงอะอะไรก็เอาแต่บ่นจ้อย
1: เออไอ้บุญหลงเอ็งมากินปลาข้าแบบนี้ไม่ได้นะโว้ย
2: เดี๋ยวลุงจะไปไหนกลับมาเคลียร์กันก่อนเลย
1: ไม่เคลียร์แล้วข้าเข้าใจผิดไปเอง ขอโทษทีนะเฮ้ยไอ้หลงบอกให้หยุดยังไงเล่าน
2: ั่นอะไรเนี่ยมาบ่นแล้วก็ไปเฉยเลยดูสิผมกำลังอ่านหนังสือการ์ตูนสนุกเฮ้ยลุงทองดีนะลุงทองดีปากเอาไว้ก่อนเถอะ
1: เฮ้ยไอ้บุญหลงเอ็งมากินปลาข้าแบบนี้ไม่ได้นะโว้ย
2: เฮ้ยตลกจริงๆเลยลุงทองดีเนี่ย

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบ๊ายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่

ย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันเภสัชกรหญิงณัฐราชสหวัชรินทร์เภสัชกรปฏิบัติการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาพบกับคุณผู้ฟังโดยนำสาระดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในมุมต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เรามีสาระน่ารู้จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาฝากท่านผู้ฟังอีกแล้วค่ะวันนี้ขอนำเสนอสาระความรู้เรื่องข้อห้ามในการโฆษณายาค่ะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันนี้มีการโฆษณายาที่ฝ่าฝืนกฎหมายและโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงเพื่อหลอกล่อให้เราหลงเชื่อดังนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าการโฆษณายานั้นมีข้อห้ามอะไรบ้างหากเราเจอโฆษณายาในรูปแบบที่จะกล่าวต่อไปจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ให้ข้อสังเกตที่ควรรู้ในการโฆษณายาไว้ดังนี้ค่ะ 1. การโฆษณายานั้นต้องไม่โอ้อวดสรรพคุณหรือวัตถุที่เป็นส่วนประกอบของยาว่าสามารถบำบัดบรรเทารักษาได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาดหากพบเจอโฆษณาไหนอวดอ้างแบบนี้ไม่ควรเชื่อค่ะ 2. ยานั้นต้องไม่แสดงสรรพคุณยาเป็นเท็จหรือเกินจริงเช่นโฆษณายาระบายกลุ่มที่เป็นสมุนไพรซึ่งเป็นยาที่มีสรรพคุณเป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูกแต่อ้างว่าละลายไขมันลดความอ้วนลดน้ำหนักหรือในยาแผนโบราณบางตัวที่มีสรรพคุณเป็นยารักษาน้ำเหลืองเสียแต่อวดอ้างว่ารักษาเอสเป็นต้นหากพบการโฆษณาลักษณะนี้คุณผู้ฟังไม่ควรหลงเชื่อเช่นกัน 3. ยานั้นต้องไม่โฆษณาว่าสามารถบำบัดบรรเทารักษาโรคเบาหวานมะเร็งอัมพาตวัณโรคโรคเรื้อนรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับสมองหัวใจปอดตับม้ามและไต 4. ต้องไม่มีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่นตัวอย่างที่เคยพบคือการนำบุคคลที่ป่วยมาถ่ายรูประบุที่อยู่และสัมภาษณ์ว่าเป็นโรคอะไรพร้อมบอกว่ากินยาที่อยู่ในโฆษณาแล้วหายจากโรคนี้แล้วซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายค่ะและสิ่งที่คาดไม่ถึงจากการติดตามตรวจสอบพบว่าบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างนั้นเสียชีวิตแล้วและ 5. หากพบโฆษณาทำให้เข้าใจว่าเป็นยาช่วยบำรุงสมรรถภาพทางเพศหรือเป็นยาบำรุงกรามยาคุมกำเนิดยาขับประจำเดือนหรือยาทำให้แท้งลูกตัวอย่างข้อความโฆษณาที่ยกข้างต้นนั้นล้วนขัดต่อกฎหมายเพราะในผลิตภัณฑ์ยาไม่อนุญาตให้โฆษณาข้อความดังกล่าวต่อประชาชนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะจะเห็นได้ว่าทางอย.ได้มีการวางกฎระเบียบการโฆษณายาอย่างเข้มงวดดังนั้นหากเราพบเห็นโฆษณายาในลักษณะตามที่กล่าวมาแล้วถือว่าหลอกลวงทางที่ดีการซื้อยาควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรดีที่สุดค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพลังภาคประชาชนสร้างคนสุขภาพดีพบกับสาระน่ารู้จากอย.ได้ใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากพี่ทรงศักดิ
3: ์ครับสวัสดีครับผมทรงศักดิ์วิมลกิติพงษ์ครับจากกองยานะครับงานใบอนุญาตนะครับยินดีครับที่ได้มาให้ความรู้กันอีกครั้งนึงครับ
1: ช่วงนี้เราได้เห็นสื่อโซเชียลต่างๆเป็นกระแสแรงมากเลยค่ะพี่ทรงศักดิ์เกี่ยวกับเภสัชกรรมทางไกลนะคะหรือว่าเทเลฟาร์มาซีอยากจะให้พี่ทรงศักดิ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกเรานิดนึงค่ะว่าเภสัชกรรมทางไกลหรือว่าเทเลฟาร์มาซีอันนี้คืออะไรคะ
3: ย้ำก่อนนะครับก่อนที่จะพูดถึงคำว่าเทเลฟาร์มาซีว่าเทเลฟาร์มาซีหรือเภสัชกรรมทางไกลเนี่ยไม่ใช่การขายยาออนไลน์ย้ำตรงนี้ก่อนเพื่อเลยนะครับเพื่อจะย้ำตั้งแต่ตอนแรกในแนวความคิดว่าเทเลฟาร์มาซีไม่ใช่การขายยาออนไลน์ครับเทเลฟาร์มาซีเป็นรูปแบบของงานบริการทางเภสัชกรรม นะครับที่ให้กับผู้ป่วยในระยะไกลคือผู้ป่วยแทนที่จะต้องเดินมาที่ร้านขายยาหรือเดินมาที่ห้องยาที่มีเภสัชกรอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยไม่ต้องมาแค่เภสัชกรอาจจะใช้สื่อโซเชียลในการคุยเฟซไทม์กันคุยแบบเห็นหน้ากันหรือคุยผ่านแม้กระทั่งโทรศัพท์อย่างเนี้ยก็ถือเป็นเทเลฟาร์มาซีได้เหมือนกันนะครับในการที่คุยทางไกลกันให้ข้อมูลการเกี่ยวกับเรื่องยาที่เขาใช้อยู่หรืออาการที่เป็นนะครับนี่คือลักษณะของเทเลฟาร์มาซีซึ่งสภาเภสัชกรรมเนี่ยได้ออกประกาศสภาเภสัชกรรมเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนาปีที่แล้วเรื่องของเทเลฟาร์มาซีว่าเทเลฟาร์มาซีคืองานบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างหนึ่งซึ่งเภสัชกรเนี่ยต้องมีองค์ความรู้มีมาตรฐานในการประกอบเรียกว่าเทเลฟาร์มาซีที่ว่านี้นะครับแล้วก็แยกเป็นว่าเทเลฟาร์มาซีเนี่ยอาจจะแบ่งแยกเป็นเทเลฟาร์มาซีของเภสัชกรโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้เราเห็นนะครับหลายโรงพยาบาลอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามีการส่งยาไปให้ในโรงพยาบาลต่างๆอย่างเนี้ยเภสัชกรโรงพยาบาลต้องแน่ใจครับว่ายาที่ใส่ไปในกล่องถูกต้องตรงกับคนไข้ที่มีชื่อระบุข้างหน้าเท่านั้นไม่พอครับในกระบวนการที่ถูกต้องควรจะย้ำด้วยซ้ำเมื่อยาไปถึงบ้านว่าถึงบ้านแล้วเนี่ยยาได้ครบไหมถูกตัวไหมชื่อถูกหรือเปล่าบางครั้งนะครับบ้านบางหลังเนี่ยมีคนที่ป่วยคล้ายๆกันยาคุณลุงยาคุณป้าปรากฏว่าเขาไปถึงปลายทางยาสลับกันตัวกันหรือเปล่าหรือสลับชื่อกันหรือเปล่าก็เป็นที่น่ากังวลใจนะครับนี่คือรูปแบบแรกของเรียกว่าเทเลฟาร์มาซีแบบเภสัชกรโรงพยาบาลแต่มันจะมีเทเลฟาร์มาซีที่สภาเภสัชกรรมร่างกรอบคิดไม่ได้ยังร่างครับออกประกาศกรอบเอาไว้คือเรื่องของร้านขายยาแบบที่มีใบสั่งยามาที่ร้านอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับหมายถึงว่าร้านขายยาเวลามีใบสั่งแพทย์สั่งมาเภสัชกรต้องทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งแพทย์ครับว่าโอเคถูกต้องเหมาะสมไหมคนไข้มีข้อจำกัดในการใช้ยาไหมเช่นอาจจะตั้งครรภ์ให้นมบุตรอยู่ไหมมีโรคประจำตัวบางอย่างใช้ยานี้ได้ไหมหรือยาตีกันนี่ครับพูดง่ายๆยาตีกันดักอินเตอร์แอคชั่นนี่แหละครับยาตัวนี้เคยได้รับอยู่แล้วได้ยาตัวใหม่มาทะเลาะกันไหมยาตีกันผู้ป่วยเจ็บตัวเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับกรณีที่แบบผู้ป่วยเดินมาร้านยาไม่ได้ต้องการยาจากร้านขายยาไปอย่างนี้ได้หรือไม่อันนี้เคยเป็นประเด็นที่หลายคนพยายามตีความว่าโอ้เทเลฟาร์มาซีคือขายยาออนไลน์คำตอบคือไม่ใช่ครับมันคือรูปแบบที่อย่างเช่นว่าสมมุตินะครับเขามีคำหนึ่งในประกาศเทเลฟาร์มาซีคำว่านัดหมายส่งมอบยานั่นหมายความว่าสมมุติว่าร้านขายยาตั้งอยู่ริมถนนใหญ่นะครับแล้วจอดรถไม่ได้จอดรถแค่กับพริบไฟได้แป๊บๆเดียวคุยไม่ค่อยได้นานนะครับเราอาจจะมีการสื่อสารกับร้านขายยากันล่วงหน้าว่าเรามีอาการแบบนี้เราต้องการได้รับการดูแลเบื้องต้นอย่างนี้นะครับแล้วพอวันที่เราไปที่ร้านยาจริงเนี่ยเราใช้เวลาน้อยลงครับคือแค่อาจจะเห็นหน้าเห็นตาการดูลักษณะต่างๆน้อยลงคำถามที่ทุกคนมักจะถามคือว่าจำเป็นต้องเห็นหน้ากันด้วยหรอจำเป็นต้องอะไรกันด้วยหรอนะครับคำตอบก็คือว่าหลายครั้งนะครับอาการเจ็บป่วยหรืออะไรบางอย่างอ่ะมันซ่อนอยู่บางทีเรารู้สึกว่าการที่เราไปพบคุณหมอคุณเภสัชเนี่ยเสียเวลาไหมหรืออะไรไหมแต่เขาจริงอ่ะเขาช่วยดูอาการให้เราครบถ้วนขึ้นครับเคยเจอเหมือนกันนะครับที่บางครั้งผู้ป่วยเนี่ยมีอาการซ่อนอยู่โดยผู้ป่วยจะไม่รู้ตัวเช่นผิวหนังคล้ำเปลี่ยนสีพอแอปพลิเคชันพอเห็นจอเห็นภาพมันปรับแสงปรับสีให้ผิวหนังสดใสสวยงามนะครับหรือแม้กระทั่งเดินกระเพกแล้วอย่างเนี้ยในจอมันไม่ได้สาธิตการเดินนะครับปรากฏว่าเดินกระเพกเพราะว่าจริงๆแล้วแผลมันอักเสบเยอะจนกระทั่งว่ามันบวมหรือผิดรูปทำให้ขาไม่เท่ากันการบวมของขาทำให้ขาสองข้างไม่เท่ากันอะไรเงี้ยทำให้เห็นอะไรหลายอย่างได้หรือแม้กระทั่งคนไข้แผลเบาหวานที่ลุกลามแผลเบาหวานนี่น่ากลัวมากนะครับหลายคนจะรู้สึกว่าเหมือนกับไม่เจ็บคนที่เป็นเบาหวานนะครับเพราะว่าเส้นประสาทมันตายแต่ความจริงแล้วเนี่ยพอไปที่ร้านหรือคุณหมอตรวจบางครั้งโอ้โหกลิ่นเกินอย่างเนี้ยมีมาเลยเหมือนกันซึ่งเทเลออนไลน์มันส่งกลิ่นไม่ได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถตอบได้ครับบางครั้งที่เราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้าหรือเห็นตากันนะครับมันจะทำให้เจอตรงนั้นเกิดขึ้นมันโดยสรุปตัวนี้เบื้องต้นจะบอกว่าเทเลฟาร์มาซีเนี่ยไม่ใช่การขายยาออนไลน์นะครับสำหรับการขายยาออนไลน์นั้นยังเป็นประเด็นที่โอ้ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่พอสมควรเลยครับว่าจะได้หรือไม่แค่ไหน
1: ค่ะก็ในช่วงนี้ก็เห็นข่าวเหมือนกันนะคะว่าหลายๆโรงพยาบาลนะคะก็คือจะมีเริ่มส่งยาทางไปรษณีย์กันแล้วนะคะก็เพื่อยังไงก็แล้วตามก็คือจะต้องมีการเพื่อเช็คนะคะหรือว่าให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างปลอดภัยถูกต้องทุกคนทุกโรคนะคะ
3: โรงพยาบาลที่ส่งยาทางไปรษณีย์ครับแทรกนิดนึงว่าหลายครั้งเนี่ย ื้นฐานก็คือคนไข้เดิมครับคือจะไม่ใช่เป็นตอนนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งที่ข้างๆกันเขาเรียกว่าเทเลเมดิซีน คุณหมอออนไลน์อย่างนี้ครับ ถามว่าคุณหมอออนไลน์เนี่ยเขาพูดเลยนะครับในประกาศแพทยสภาที่ออกเมื่อเดือนกรกฎาคมปี63ปีที่แล้วนี่แหละครับบอกว่าเทเลเมดิซีนแบบของคุณหมอครับโดยแพทยสภาประกาศออกมาว่าเป็นเพียงแค่การสื่อสารข้อมูลโดยความรับผิดชอบเป็นของผู้ให้ข้อมูลกับคุณหมอเอง
1: ค่ะ
3: อันนี้ย้ำเลยนะครับว่าความรับผิดชอบเป็นของผู้ให้ข้อมูลกับคุณหมอเองคุณหมอบอกว่าคุณหมอรับผิดชอบไม่ไหวครับปวดท้องซีกซ้ายกดแค่ไหนจึงเจ็บมีอาการแบบนี้จริงหรือเปล่าแผลยังไงหมอบอกหมอแค่ฟังตามที่คุณเล่ามาแล้วให้คำแนะนำไปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่แบบโรงพยาบาลส่งยาไปให้เนี่ยกลับมาประเด็นนี้คือจะบอกว่าเป็นคนไข้เดิมอาจจะเดิมทีเคยไปหาหมอทุกๆ3เดือนหมอบอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลโควิดคนเป็นเยอะนะอย่ามาเลยอาการเป็นไงบ้างคุณหมออาจจะมีการพูดคุยหรือให้เภสัชลองถามไถ่แล้วก็ทำข้อมูลขึ้นไปคุณหมอก็บอกโอเคอาการยังคุมได้ลักษณะเหมือนเดิมงั้นเอายาเดิมต่อไปก่อนอีกนัดนึงละกันแล้วก็เลื่อนระยะเวลานัดให้ไกลขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะเนี้ยจะปลอดภัยกับคุณไข้ในระดับนึงตรงที่ว่ามีแฟ้มประวัติผู้ป่วยเก็บเอาไว้มีความรู้เกี่ยวกับตัวผู้ป่วยอยู่นะครับหลายครั้งบางทีเป็นคนไข้ต่างจังหวัดหรืออะไรเนี่ยแทนที่ต้องมารักษาที่กรุงเทพอาจจะบอกให้ตรวจแลบที่นู่นก่อนแล้วก็ส่งผลแลบให้คุณหมอดูนะครับเทคโนโลยีมีครับเอาเทคโนโลยีใช้เป็นประโยชน์ ครับผม
1: แล้วประโยชน์หรือว่าข้อดีอะค่ะที่ประชาชนหรือว่าผู้ป่วยจะได้รับจากการเภสัชกรรมทางไกลหรือว่าเทเลฟาร์มาซีมีอะไรบ้างคะ
3: ครับก็อย่างที่พูดเมื่อกี้แหละครับว่าวันนี้เนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ได้นะว่าทุกคนนะเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้นะครับเบอร์แบบที่โทรศัพท์แบบจิ้มๆขยายดูผมว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ครับที่เรามีหลายแคมเปญรัฐบาลเนาะมีแอปกระเป๋าตังค์ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าหลายคนมีแอปกระเป๋าตังค์อยู่ในมือถือแน่นอนนะครับเพราะว่าจะได้รับสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์อะไรก็ตามเริ่มใช้เป็นมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้เอามาปรับใช้ยุคปัจจุบันได้ครับอย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยในการสื่อสารเขาเรียกว่าลดระยะเวลาที่เรามาเจอหน้ากันก็ได้ลดความเสี่ยงถูกไหมครับมันจะมีแคมเปญโควิดบอกว่าเจอกันแต่น้อยๆระยะเวลาสั้นๆคุยกันแต่น้อยๆแต่ว่าคุยในสาระสำคัญไอ้คุยที่แบบเยอะๆเนี่ยเราอาจจะให้ข้อมูลกันแบบเทเลไกลๆก่อนดูหน้าดูตากันก่อนครับเพียงแต่ว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่อย.กำลังพิจารณาอยู่คือในหลายๆมุมของเรื่องเทเลครับคือบางคนเนี่ยจะพอเทเลปุ๊บเอาประโยชน์จากการที่พูดมาเมื่อกี้เอามาใช้ในทางที่เรียกว่าเป็นการขายของนะครับซึ่งการขายของหรือขายยาเนี่ยอันตรายกว่าการขายของทั่วไปตรงที่ว่ายาเนี่ยมีประเด็นเยอะไม่ว่าจะเป็นจะแน่ใจได้ไงครับว่ายาที่ถูกส่งไปให้เนี่ยมีการเก็บรักษาคุณภาพที่ดีตลอดเส้นทางถึงมือเรายาที่ขายให้ไม่ได้เป็นยาที่ตกเกรดตกมาตรฐานแล้วส่งไปขายให้ด้วยราคาที่ถูกกว่าอย่างนี้ครับยาที่ส่งไปให้แน่ใจได้อย่างไรครับว่ายาตัวนั้นเนี่ยเป็นของจริงมีคนเคยพูดนะครับว่าอาจจะเป็นยาปลอมหรือเปล่าหรือเป็นยาเหลือใช้คนอื่นแต่เป็นของใหม่ของเราหรือเปล่า น่ากลัวมากครับมันมีหลายทางครับบางทีพอออนไลน์เรามองไม่เห็นแล้วก็เอาเขาเรียกว่าเอาภาพถ่ายเอาราคาเข้าล่อแล้วถ้าเราไม่ไว้ใจหรืออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดอย่างนึงครับที่น่ากลัวมากๆก็คือเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยในระบบอะครับสมมตินะครับว่าร้านขายยาเนี่ยเปิดเป็นโซเชียลแล้วเราคุยกับเขาทางโซเชียลจะแน่ใจได้ไงครับว่าข้อมูลไม่หลุดไม่รั่วออกไปนะครับบางครั้งปรากฏว่ายาบางตัวหรือการซื้อของบางอย่างเนี่ยทำให้คนที่ติดต่อด้วยผ่านช่องทางเหล่านี้เกิดอับอายขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับมันมีหลายอันอยู่เหมือนกันที่เคยเจอเป็นประเด็นว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้หรอกว่าวันนี้เขาตกขาวสมมุตินะครับในเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะอับอายได้ทั้งที่ความจริงแล้วอาจตกขาวจะเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงที่เกิดขึ้นได้ก็ตามแต่ว่าพอคนไม่เข้าใจก็มองว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครับการรักษาความลับของผู้ป่วยการจะคุ้มครองยังไงให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากตรงนี้นะครับมีอีกหลายประเด็นที่ต้องพิจารณาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเลยเป็นประเด็นถกเถียงกันแล้วยังอยู่ที่ระหว่างอย.หาข้อสรุปครับว่าจะอนุญาตได้แค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ย้ำสุดท้ายว่าถ้าเธอเป็นเทเลฟาร์มาซีเนี่ยคือรูปแบบของงานบริการเภสัชกรรมเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่ายาจะขายได้หรือขายไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะครับตอนนี้ยังต้องรอที่อย.จะออกมาก่อนว่าการขายยานอกสถานที่ยังผิดกฎหมายอยู่ครับ
1: ก็อย่างที่พี่ทรงศักดิ์นะคะพูดมาตั้งแต่แรกเลยว่าเทเลฟาร์มาซีหรือเภสัชกรรมทางไกลเนี่ยไม่ใช่การขายยาออนไลน์นะคะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของการขายยาออนไลน์มันคืออะไรคะแล้วก็ยาส่วนใหญ่หรือว่าส่วนใหญ่คนลักลอบขายยาอะไรผ่านช่องทางออนไลน์กัน
3: เป็นประเด็นที่เมื่อกี้ผมว่าน้องที่สัมภาษณ์ที่คงอึ้งๆเหมือนกันเนาะแบบเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยหลายครั้งนะครับคือจะย้ำอย่างนี้เลยครับว่ายาออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากๆหลายประเทศตอนก่อนหน้าโควิดนะครับเขาพูดเลยว่าทุกอย่างออนไลน์ผิดหมดเพราะว่าเขาคุมไม่ได้นะครับแต่บางประเทศก็เริ่มเปิดอย่างอเมริกาอย่างแถวภาคพื้นยุโรปอย่างเนี้ยแต่เขาต้องบอกว่าอย่างนึงคือเขาต้องไล่บี้ได้นะครับว่าใครเป็นคนขายให้ต้องติดตามได้แต่ว่ายังไงถึงแม้เขาจะมีกฎหมายเข้มข้นเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าต้องให้ประชาชนเนี่ยภาษาสมัยใหม่เขาเรียก health literacy คือความฉลาดรู้เกี่ยวกับตัวการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มันมีเว็บปลอมเว็บอะไรไม่รู้ครับแอบแฝงมาได้ตลอดแล้วหลายครั้งเนี่ยผู้ป่วยแล้วครับเป็นคนได้รับกรรมจากการที่ซื้อยาออนไลน์มาไม่ว่าจะเป็นยาผิดกฎหมายการเอายาไปใช้ในทางที่ผิดอย่างนี้ครับหรือว่ายาตกคุณภาพตกมาตรฐานยาแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบไม่ควรจะมาขายได้ครับหลายตัวเป็นยาที่มันก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายได้สูงเข้าไปนะครับเพราะนั้นในประเด็นนี้ต้องรอบคอบให้เยอะๆนะครับถึงจะบอกว่ายาออนไลน์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะดีเสมอไปนะครับมันดีในภาวะที่มีการควบคุมในจุดที่คนที่ตรงไปตรงมามากกว่านะครับตอนนี้อย.กำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ครับเรื่องของกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ว่าจะให้ได้แค่ไหนอย่างไรเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเน้นว่าที่ทำได้อยู่คือแค่การให้ข้อมูลนะครับส่วนของขายนี่ยังคงต้องอยู่ในสถานที่ที่กำหนดนะครับหลายครั้งถ้าลองสังเกตดูไหมครับว่าแม้กระทั่งเว็บไซต์ทุกวันนี้ที่เราเห็นซื้อของทั่วไปอาหารเสริมหรืออะไรที่มีทั่วไปครับลองดูให้ดีนะครับสิ่งนึงที่ผมกล้าจะพูดคือหาตำแหน่งแห่งหนหาเบอร์โทรศัพท์ที่ชัดเจนหาข้อร้องเรียนฟ้องร้องกลับครับหาไม่เจอนะครับหลายอันเป็นเว็บแบบอะไรก็ไม่รู้เว็บสวยๆแต่ว่าลองอ่านดูเอ๊ะใครเป็นเจ้าของเว็บใครเป็นคนรับผิดชอบเว็บที่อยู่แห่งหนจริงไหมมีพิกัด GPS ให้เราไปส่งใน Google Earth ดูหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับหลายครั้งหาไม่ได้เลยครับผม
1: ก็เรียกได้ว่าการนำช่องทางออนไลน์มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกก็ดีนะคะแต่ว่าในเรื่องของการขายยานะคะก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เราอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของตัวเราด้วยเหมือนกันนะคะค่ะแล้วทางอย.ค่ะมีแนวทางในการจัดการกับการขายยาออนไลน์อย่างไรบ้างคะ
3: ทุกวันนี้ครับการขายยาออนไลน์ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะถือว่า1เนี่ยเป็นการขายยานอกสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตนะครับขัดต่อมาตรา19วงเล็บ1ของพ.ร.บ.ยานะครับซึ่งตรงนี้มีความผิดอยู่ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวนี้มันมีเหตุซึ่งอย่างล่าสุดเมื่อเดือนมกราก็มีเรื่องการพักใช้ใบอนุญาตไปเหมือนกันนะครับจากเหตุที่ว่าขายยานอกสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตอันนี้เป็นเรื่องที่เรากังวลใจเลยแล้วก็เรื่องโฆษณาด้วยครับโฆษณาก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่ได้อยู่สิ่งที่โฆษณาต่อผู้ป่วยต้องมาขออนุญาตก่อนในเว็บต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างเว็บต่างประเทศดีกว่าเคยเห็นบางเว็บที่แบบโอ้โหแบบผมเขาเรียกว่าโลกฟาร์มาซีเลยได้ซ้ำโลกก็คือเป็นแบบพวกกลุ่มเหมือนเว็บกองโจรอะไรประมาณนี้เน้นขายยาราคาถูกโชว์ตัวยาที่แบบไม่รู้จริงไม่จริงของไม่ตรงปกอะไรเนี้ยมันมั่วเยอะเลยครับแล้วในที่สุดคนที่น่าสงสารที่สุดคือผู้ที่สั่งซื้อและใช้เสียตังค์แล้วได้ของที่ไม่มีคุณภาพแล้วโรคที่เป็นลุกลามแล้วอาการป่วยหนักกว่าเดิมแล้วทุกอย่างดูจะแย่ไปหมดทุกอย่างนะครับเพราะนั้นใช้ได้แต่ต้องระมัดระวังครับวันนี้ใจเย็นนิดนึงนะครับรอที่อย.กำลังพิจารณาอยู่เพราะวันนี้เนี่ยอย่างล่าสุดนะครับทางกองยาเองทางอย.เองเนี่ยก็ได้มีโอกาสคุยกับสภาเภสัชกรรมเขากำลังจะออกเรื่องข้อบังคับเรื่องมาตรฐานการประกอบวิชาชีพแบบเภสัชกรรมทางไกลซึ่งจะเอาตรงจุดเนี่ยครับมาเชื่อมโยงกับตัวมิติที่อย.จะเปิดว่าออนไลน์เนี่ยได้แค่ไหนอย่างไรเหมือนกันนะครับรอติดตามกันนิดนึงนะครับใจเย็นๆนิดนึงช่วงนี้ถ้าจะใช้แบบมั่วๆนิดหนึ่งต้องระวังให้มากๆครับ
1: ค่ะแล้วสำหรับโทษของผู้กระทำผิดนะคะในการขายยาออนไลน์ที่จะได้รับรหัสของตอนนี้มีอะไรบ้างคะ
3: คืออันแรกเลยนะครับต้องบอกว่าโทษเนี่ยถ้าตามเรื่องของโฆษณาจะแรงสุดก็จะปรับเป็นเงินหลักแสนเหมือนกันนะครับคือโฆษณาโดยไม่รับอนุญาตนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของขายยาโดยไม่รับอนุญาตครับที่ผ่านมาเคยเจอเหมือนกันนะครับว่ากลายเป็นว่าคนที่ขายยาให้เราในออนไลน์อ่ะไม่มีแม้กระทั่งใบอนุญาตเลยซึ่งตรงนี้มีโทษหนักเลยเหมือนกันนะครับมีจำคุกสูงสุดถึง5ปีด้วยกัน นะครับกับเรื่องของการขายยาแบบไม่มีใบอนุญาตแบบออนไลน์เนี่ยนะครับหรือว่าตอนที่มีใบอนุญาตแต่ว่าขายยาสถานที่ก็มีโทษปรับเหมือนกันนะครับแล้วก็นำเหตุสู่การเรียกว่าพักใช้ใบอนุญาตได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือมีเคสอย่างล่าสุดลองค้นดูก็ได้ครับมันจะมีในกองยาที่ประกาศของการพักใช้ใบอนุญาตเพราะนั้นโทษจะน่ากังวลนิดนึงครับกับตรงนี้แต่สำคัญที่สุดคือประชาชนผู้ใช้ยานี่แหละครับที่อาจจะได้รับอันตรายจากการที่เขาผมว่าเขาก็เคราะห์อยู่แล้วเนาะยิ่งภาวะโควิดอย่างนี้เงินก็หาลำบากอยู่นะครับแล้วก็เคราะห์ซ้ำกรรมซัดยิ่งแย่กับคนเดิมอีกนะครับ
1: ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรมทางไกลหรือว่าเทเลฟาร์มาซีนะคะแล้วก็การขายยาออนไลน์ไปเยอะเลยนะคะในส่วนของผู้บริโภคนะคะหรือว่าประชาชนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะหากเห็นว่ามีเว็บไหนเพจไหนนะคะขายยาออนไลน์ที่ผิดกฎหมายหรือแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของการโฆษณาเกินจริงก็ตามนะคะก็แจ้งมาที่อย.ได้เลยนะคะที่สายด่วนอย.1556นะคะหรือว่าผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE IG Twitter ต่างๆคือ FDA ไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเภสัชกรทรงศักดิ์วิมลกิติพงศ์จากกองยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วสวัสดีค่ะ
0: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
2: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
4: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองแล้วรุ่นที่17โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงตุลาคม2570อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณอาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพโดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร500บาทและค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 79,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-1033ถึง34และ02-141-0709ค่ะ
5: และขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางที่ทุกท่านสามารถศึกษาเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวค่ะโดยภายในออคราวนี้ประกอบไปด้วยระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ตามความสนใจและยังมีระบบดูถ่ายทอดสดที่สามารถรับชมการสัมมนาหรือการอบรมที่ศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นแบบออนไลน์ได้ทุกที่และทุกเวลารวมถึงระบบสื่อการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากมายให้สามารถเลือกเรียนรู้และค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอีบุ๊กที่สามารถเปิดอ่านได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและระบบค้นรายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดกฎหมายมหาชนค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศาลปกครองและแอปพลิเคชันอ.คลาวทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
4: และปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามศาลปกครองณวัดชัยพฤกษ์มาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 นค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านระบบ e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีบนแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกฐินพระราชทานวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารเลขที่บัญชี13423807038ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานศาลปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-2569 02-141-0907 02-141-0976 และ02-141-0901ในวันและเวลาราชการค่ะ
6: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาฝากกันค่ะแล้วอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: สายด่วนศาลปกครอง1355สวัสดีค่ะต้องการสอบถามข้อมูลในเรื่องใดคะ
1: สวัสดีค่ะสงสัยอย่างนี้ค่ะว่าศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนคืออะไรล่ะคะ
0: อ๋อศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองคือแหล่งรวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
1: แล้วในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองมีงานบริการอะไรบ้างล่ะคะ
0: ในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วยการฟ้องคดีปกครองออนไลน์การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองการประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนอกจากนี้ยังมีบริการ Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆค่ะ
1: ดีเลยค่ะจะได้เข้าไปใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆของศาลปกครองที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านได
0: ้ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานศาลปกครองได้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งเลยค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
0: ยินดีให้บริการค่ะข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนทางสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะวันนี้ค่ะขอนำอุทาหรณ์จากคำพิพากษาของศาลปกครองค่ะในคดีที่เคยเป็นข่าวโด่งดังมากนะคะทางสื่อมวลชนถือได้ว่าเป็น Talk of the Town ในคดีหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะในช่วงประมาณ3ปีที่ผ่านมาค่ะเพราะคำวินิจฉัยของศาลนะคะในคดีดังกล่าวส่งผลสะเทือนต่อหน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องพอสมควรเลยทีเดียวค่ะคดีที่ดิฉันนะคะกล่าวถึงนะคะนั่นก็คือคดีรื้อตึกสูงในซอยร่วมฤดีค่ะบริเวณถนนวิทยุกรุงเทพมหานครค่ะโดยที่มาของคดีนี้ค่ะสืบเนื่องจากประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยในซอยร่วมฤดีนะคะได้มายื่นฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะและผู้อำนวยการเขตปทุมวันต่อศาลปกครองค่ะว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและละเลยปล่อยให้มีการก่อสร้างนะคะอาคารสูงเพื่อทำเป็นโรงแรมค่ะในเขตซอยร่วมฤดีนะคะซึ่งเป็นซอยแคบซึ่งขัดต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ค่ะทำให้เกิดผลกระทบนะคะต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนค่ะที่ประชาชนพักอาศัยอยู่บริเวณนั้นนะคะรวมถึงปัญหาอัคคีภัยด้วยค่ะเรื่องราวดังกล่าวนะคะมีความน่าสนใจมากๆค่ะทำไมศาลปกครองสูงสุดจึงได้สั่งให้รื้ออาคารก่อสร้างโรงแรมดังกล่าวนะคะมาเรียนถามข้อเท็จจริงกันเลยค่ะว่าเรื่องราวนะคะและที่มาของคดีนี้เป็นอย่างไรค่ะจากท่านสมชายงามวงชนท่านประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดค่ะและท่านนะคะก็ยังคงดำรงตำแหน่งในฐานะท่านโฆษกศาลปกครองกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านสมชายค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านสมชายคะขออนุญาตถามเลยค่ะว่าคดีรื้อตึกสูงในซอยร่วมฤดีค่ะที่ดิฉันได้เอ่ยขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะความเป็นมาเป็นอย่างไรคะท่าน
1: ครับคดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อพิพาทเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารนะครับซึ่งก็มีคู่กรณีอยู่หลายฝ่ายด้วยกันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ที่มีอาคารอยู่ในซอยร่วมฤดีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างอาคาร
0: ค
1: แล้วก็ตัวผู้ที่เป็นคนก่อสร้างอาคารก็มีทั้ง3ฝ่ายด้วยกัน
0: คร
1: ับคดีนี้สืบเนื่องมาจากไงครับคือว่าก็มีเอกชนนะครับมี2รายด้วยกันในคดีนี้แต่ว่ารายแรกเนี่ยมีความประสงค์ที่จะขอสร้างอาคารสูง18ชั้นเป็นอาคารพาณิชย
0: ์
1: ก็เลยให้ทางสำนักงานเขตปทุมวันเนี่ยช่วยตรวจสอบรับรองความกว้างของซอยนะเมื่อทางเขตเขาตรวจสอบแล้วก็มีหนังสือตอบไปว่าเขตของซอยเขตทางนะฮะในซอยร่วมฤดีเนี่ยมีความกว้าง10เมตรมีผิวจราจรอยู่7เมตรครึ่งตลอดแนวผู้ขอก่อสร้างอันนั้นก็เลยเห็นว่าอย่างนี้เขาก็สร้างอาคารดังกล่าวได
0: ้
1: ก็เลยยื่นแจ้งความจำนงที่จะขอสร้างอาคารพาณิชย์เป็นอาคาร18ชั้นนะก็เลยยื่นไปทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็รับการแจ้งอันนั้นไว
0: ้
1: ทีนี้พอเจ้าที่สองเห็นว่าเจ้าที่หนึ่งสามารถที่จะสร้างอาคารสูงได้18ชั้นก็ยื่นมั่งนะโดยอ้างอิงไอ้ข้อมูลที่ครั้งที่แล้วเนี่ยแหละอ้างอิงข้อมูลเหมือนเดิมแล้วก็ขอสร้างทีนี้ไม่ได้สร้างอาคารแล้วล่ะขอสร้างโรงแรมเลยมีขนาด76ห้องด้วยกันนะทางฝ่ายสำนักงานเขตปทุมวันก็ออกหนังสือรับการแจ้งการก่อสร้างอันนั้นไว
0: ้
1: เหมือนกันทั้งสองเรื่องทีนี้เมื่อรับไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยซึ่งเป็นที่ครอบครองอาคารอยู่ในบริเวณในซอยร่วมฤดีนั้นก็มองเลยถ้าหากว่าสร้างอาคารสองแห่งนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความแออัดขึ้นมามากเลยในซอยนั้นซึ่งปกติก็แออัดอยู่แล้วนะก็เลยบอกว่าอย่างนี้ก็เลยร้องเรียนไปที่กรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานเขตประตูมว่าขอให้ตรวจสอบหน่อยดิความกว้างของถนนเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะถึง10เมตรนะก็เลยมีหนังสือแจ้งไปทีนี้เมื่อหนังสือแจ้งไปแล้วเนี่ยก็ทางเขตก็ตรวจสอบแล้วก็ตอบกลับมาเรื่องของเรื่องมันก็ตรงที่ว่าไอ้ตอนตอบกลับมาเนี่ย มันไม่ตรงกับไอ้ที่ตอบครั้งแรก นะไอ้ที่ตอบครั้งที่สองเนี่ยก็ปรากฏว่า ความกว้างเนี่ยในเขตทางของซอยร่วมฤดีเนี่ยมันบางช่วง10เมตรบางช่วงไม่ถึง10เมตรบางช่วงไม่มีทางเท้าเน
0: ี่
1: ยเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริง2อันไม่เหมือนกันไอ้ทางฝ่ายผู้ฟ้องคดีก็เลยบอกว่าเองอย่างงี้ก็เลยลองไปที่สำนักงานโยธาสำนักงานโยธาก็เลยมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเนี่ยตรวจสอบรังวัดเขตหน่อยนะว่ามีความกว้างเท่าไรกันแน่พอตรวจสอบเนี่ยมันไม่ถึง10เมตรตามที่ว่าน
0: ะ
1: ก็เลยเกิดมีปัญหาขึ้นมาในคดีนี้แหละครับที่มันมีปัญหาก็เพราะอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีกฎกระทรวงฉบับที่33ออกในปี2535ซึ่งไอ้กฎกระทรวงฉบับนี้มันจะมีการกำหนดว่าอาคารสูงเป็นยังไงและอาคารใหญ่พิเศษเป็นยังไงขอเท่าความให้ท่านผู้ฟังได้เห็นสักนิดนะครับว่ากฎกระทรวงฉบับนั้นข้อหนึ่งบอกว่าอาคารสูงนี่หมายความว่าอาคารที่บุคคลเนี่ยอาจจะเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้มีความสูงตั้งแต่23เมตรขึ้นไป
0: ค่ะ
1: เนี่ยไอการวัดเนี่ยวัดจากระดับ พื้นดินนะฮะไปถึงที่ดาดฟ้าเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้คืออาคารสูงถ้าว่าเกิน23เมตร
0: ค่ะ
1: ส่วนอาคารใหญ่พิเศษเนี่ยหมายความว่าถ้าเป็นการก่อสร้างอาคารที่เพื่อใช้แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ประกอบกิจการอะไรก็ตามโดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นใดชั้นหนึ่งมีความกว้างตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
0: ค่ะอ
1: ย่างนี้ถือว่าเป็นอาคารใหญ่พิเศษเพราะฉะนั้นทั้งอาคารสูงหรืออาคารใหญ่พิเศษเนี่ยมันถูกบังคับในข้อ2ของกฎกระทรวงดังกล่าวโดยข้อ2ของกฎกระทรวงดังกล่าวบอกว่าที่ดินที่จะมาใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารใหญ่พิเศษต้องมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกหรืออาคารทุกชั้นรวมกันไม่เกิน 30,000 ตารางเมตรแล้วก็ต้องมีด้านใดด้านหนึ่งของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า12เมตรแล้วก็จะต้องติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า10เมตรยาวต่อเนื่องกันไปตลอดเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า10เมตรเช่นกันปัญหามันก็เกิดตรงนี้แหละครับตรงที่ว่าเมื่อมันมีกฎกระทรวงฉบับนี้บังคับใช้อยู่แล้วอาคารของผู้สร้างที่เมื่อสักครู่ได้เอ่ยไปเนี่ยเจ้าแรกเนี่ยมันมีความสูงเกินกว่า23เมตรไอ้เจ้าที่2มันมีพื้นที่ใช้สอยเกินกว่า 10,000 ตารางเมตรเพราะฉะนั้นทั้ง2อาคารเนี่ยมันอยู่ในความหมายของคำว่าอาคารสูงกับความหมายของอาคารพิเศษใหญ่พิเศษมันก็เลยถูกบังคับอยู่ในข้อ2ที่ว่าที่ดินที่จะก่อสร้างเนี่ย มันต้องติดถนนซึ่งไอ้ถนนนั้นจะต้องกว้างไม่น้อยกว่า10เมตรปัญหามันก็มีอยู่ว่า เมื่ออาคารของผู้ที่ขอก่อสร้างทั้ง2คนเนี่ย มันอยู่ในความหมายของคำว่าอาคารสูงกับอาคารมีพื้นที่มากเป็นพิเศษเนี่ยมันก็ถูกบังคับอยู่ในกฎข้อ2ของข้อ2ของกฎกระทรวงดังกล่าวที่ว่าที่ดินที่ก่อสร้างเนี่ยจะต้องอยู่กับถนนที่มันมีความกว้างไม่น้อยกว่า10เมตรสำนักงานโยธาก็เลยเห็นอย่างนี้ก็เลยมีหนังสือแจ้งกลับไปทั้งผู้ที่ขอก่อสร้างทั้งสองคนนะว่าให้ทบทวนการก่อสร้างหน่อยเนื่องจากว่าเป็นอาคารที่ขัดต่อกฎกระทรวงแล้วก็ไม่สามารถที่จะอนุญาตก่อสร้างได
0: ้
1: ขณะเดียวกันก็มีหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยทักท้วงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้มีการพิจารณาดำเนินการตามมาตรา40 41 42 43แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522แต่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1คือผู้อำนวยการเขตเนี่ยไม่ได้ดำเนินการนะก็โดยมีความเห็นว่าไอ้ถนนตรงนั้นน่ะมันเคยมีทะเบียนคุมมาไว้ว่ามีความกว้างเกินกว่า10เมตรเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ดำเนินการอะไรนะเรื่องก็เลยเกิดเจ้าของอาคารและที่ดินที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นอ่
0: ะ
1: จำนวน24คนด้วยกันก็เลยรวมกันมาฟ้องคดีนี้ต่อศาลนะฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งฟ้องผู้อำนวยการเขตปทุมวันเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สองนะว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบในลักษณะแล้วก็เป็นการละเว้นการปฏิบัติแล้วก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา40 41 42 43แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารให้ถูกต้องด้วย
0: ค่ะ
1: ก็จึงเป็นคดีนี้ขึ้นมากัน
0: ค่ะเมื่อสักครู่ค่ะที่ท่านสมชายบอกนะคะว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา40 41 42หรือ43แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารค่ะพ.ศ. 2522ค่ะท่านขาขออนุญาตให้ท่านขยายความนิดนึงว่าหมายถึงการดำเนินการอย่างไรคะท่าน
1: ครับอันนี้ก็เป็นหัวใจของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะครับซึ่งเป็นมาตราที่ให้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานนะครับก
0: ็
1: เริ่มจากมาตรา40น
0: ะ
1: มาตรา40เนี่ยก็บอกว่าถ้าในกรณีที่มีการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ฝ่าฝืนกฎกระทรวงก็ดีหรือฝ่าฝืนข้อบัญญัติของท้องถิ่นก็ดีอ
0: ัน
1: นี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมคุณเบิร์นนะครับว
0: ่
1: าฝ่าฝืนกฎกระทรวงคือหมายถึงกฎกระทรวงที่ออกโดยพระราชบัญญัติฝ่าพื้นข้อบัญญัติท้องถิ่นก็อาจจะหมายความว่าในอบต.เขาอาจจะหรือในเทศบาลเขาอาจจะไปออกข้อบัญญัติอะไรต่างๆในท้องถิ่นนั้น
0: ๆ
1: ซึ่งอาจจะมีอะไรละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าหากว่าไปผิดข้อบัญญัตินั้นก
0: ็
1: ถือว่าผิดเหมือนกันนะลักษณะนั้นท
0: ี
1: นี้ในมาตรา40เนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีการดำเนินการอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าพนักงานอาจจะมีการออกคำสั่งคำสั่งตามมาตรา40เนี่ยจะออกอยู่2 อย่างนะคือออก1ห้ามดำเนินการต่อเลยเช่นสมมติกำลังก่อสร้างอย
0: ู
1: ่ก็สั่งเบรกไว้เลยหยุดห้ามก่อสร้างต
0: ่
1: อขณะเดียวกันก็ห้ามอันที่2ก็คือว่าห้ามไม่ให้ใครเข้าไปใช้อาคารนั้นนะห้ามก่อสร้างต่อห้ามใช้
0: ค
1: ือหมายความว่าถ้าก่อสร้างเสร็จแล้วก็ห้ามใช้ลักษณะนี้นี่คือมาตรา40นะทีนี้เมื่อออกคำสั่งตามมาตรา40แล้ว41ก็ต้องตามมาตามมายังไงก็ตามมาอย่างนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูว่าที่ห้ามไปนั้นอ่ะมันสามารถแก้ไขได้ไหม
0: ค่ะ
1: ถ้าหากว่าสามารถแก้ไขได
0: ้
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องสั่งให้เขาแก้ไขเช่นยกตัวอย่างว่าเขาก่อสร้างแล้วเนี่ยแบบแปลนเนี่ยมันเกินขนาดไป
0: ค่ะ
1: แต่มันแก้ไขแบบได้นี
0: ่ค่ะ
1: อย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็สั่งว่าเอางั้นคุณก็แก้ไขเสียเพ
0: ื่
1: อจะได้ให้อยู่ในอำนาจที่จะอนุญาตได
0: ้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องสั่งไปหน้าตา40ให้เขาแก้ไข
0: ค่ะ
1: ทีนี้42ล่ะ
0: ค่ะ
1: 42ก็ต้องเป็นกรณีที่ว่าไอ้ที่เขาทำไปนั้นน่ะมันไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าหากไม่สามารถแก้ไขได้ทำไงถ้าไม่สามารถแก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ต้องมีสั่งให้เขารื้อถอนแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดนะเช่นอย่างกรณีที่อันเนี้ยถ้าหากว่าก่อสร้างอาคารใหญ่ตรงที่ถนนที่มันไม่เกิน10เมตรอ
0: ัน
1: นี้แก้ไขไม่ได้
0: ไม่ได้แล้ว
1: นอกจากว่าคุณจะต้องรื้ออาคาร
0: เ
1: พราะฉะนั้นนี่เป็นมาตรา42ทีนี้มาตรา43ล่ะเป็นมาตรการสุดท้ายล่ะ
0: ค่ะ
1: เมื่อสั่งไปแล้วในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรือแก้ไขได้แต่ก็ไม่ทำ
0: ค่ะ
1: ก็มีวิธีเดียวคือ43ก็คือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ทำเลือกได้2วิธีเจ้าหน้าที่อาจจะมายื่นคำร้องต่อศาลให้ออกหมายจับให้ผู้ที่ฝ่าฝืนนั่นน่ะ มาบังคับว่าเมื่อไหร่คุณจะทำตามสักทีนะมาบังคับนะวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะเข้าไปรื้อถอนเองเลยการที่เขาเจ้าหน้าที่หรือเข้าไปรื้อถอนแต่ต้องบอกก่อนล่วงหน้านะเมื่อมีการรื้อถอนแล้วก็บอกก่อนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่กระทำของเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายไม่ละเมิดอะไรแล้วขณะเดียวกันเนี่ยไอ้สิ่งของที่รื้อถอนต่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีอิฐมีไม้มีอะไรแล้วเป็นบ้านอะไรน
0: ะ
1: มีอิฐมีไม้ต่างๆรื้อมาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่มาเก็บไว้แล้วก็สามารถที่จะขายต่อตลาดแล้วก็ให้ไอ้เจ้าของเนี่ยมาขอตังคืนแต่ถ้าเขาไม่มาขอภายในระยะเวลาก
0: ็
1: เป็นของหลวงไปเลยนี่คือมาตราสุดท้ายของการบังคับของตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
0: ค่ะซึ่งมาตราที่ท่านสมชายเอ่ยมาทั้งหมดนี้นะคะจากการอธิบายแล้วเข้าใจได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นใครที่จะก่อสร้างอาคารเนี่ยจะต้องระมัดระวังมากๆแล้วต้องเช็คทุกอย่างให้ดี
1: ครับคือจะเป็นประโยชน์แต่ท่านผู้ฟังด้วยเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ด้วยคร
0: ับ ค่ะซึ่งดูแล้วนะคะคดีที่เราพูดคุยกันในเบื้องต้นนะคะเป็นคดีที่ค่อนข้างใหญ่เลยพอสมควรค่ะสุดท้ายแล้วค่ะท่านสมชายคะเมื่อคดีนี้มาถึงศาลปกครองค่ะศาลปกครองมีผลการพิจารณาคดีอย่างไรคะแล้วทำไมคดีนี้ถึงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสังคมเป็นอย่างมากคะท่าน
1: ครับนี่แหละที่เขาพูดถึงบ่อยก็เพราะว่าคำพิพากษาของศาลปกครองในคดีนี้เนี่ยออกในลักษณะที่ให้ ผู้ที่ก่อสร้างอาคารที่ทั้งสองฝ่ายน
0: ะ
1: ท
0: ั้
1: งสองคนนะที่ยื่นเข้ามาซึ่งเขาก็ได้เข้ามาในคดีนี้ด้วยนะเขาเข้ามาในคดีนี้โดยการร้องเป็นผู้ร้องสอดเข้ามาในคดีนี้ด้วยเพราะว่าก็ถือว่าผลคดีจะมีผลกระทบกับเขาเขาก็สามารถที่จะร้องขอเข้ามาในคดีด้วยแล้วซึ่งศาลก็รับทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้ร้องสอดที่หนึ่งและผู้ร้องสอดที่สองที่ผลของคดีก็มีการบังคับว่าให้ผู้ร้องสอดเนี่ยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยรื้อถอนอาคารนี้ทั้งสองอาคารทีนี้เมื่อสักครู่ก็บอกแล้วอาคารตั้ง28ชั้นกับโรงแรมตั้ง60-70ห้องมันก็ไม่ใช่ของเล็กน้อยนี่แหละมันก็เลยเป็นจุดที่ Talk of the Town เลยก็พูดกันว่าเอ๊ะอย่างนี้คำพิพากษาของศาลมันไปกระทบกับขอให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนมากเหลือเกิน
0: คร
1: ับซึ่งดูก็อย่างที่ว่ามันเหมือนกับโหดร้ายกับประชาชนมากไปหน่อยแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องวิเคราะห์กันอย่างจริงๆนะว่าคือมันมีคดีอยู่หลายคดีที่มองมันก็มีผลกระทบซึ่งเดี๋ยวเราพูดต่อก็ได้
0: ท่านค่ะขออนุญาตนิดนึงค่ะทั้งสองอาคารเนี่ยตอนนี้ในขณะที่ฟ้องอยู่คือก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วหรือยังคะท่าน
1: เข้าใจว่าเสร็จแล้วด้วยคืออย่างนี้
0: คือ
1: ในขณะที่มีการร้องเนี่ยฝ่ายผู้อำนวยการเขตไม่ได้มีการสั่งให้ระงับเมื่อไม่มีการสั่งเขาก็ว่าของเขาไปเรื่อย
0: ก่อสร้างไปเรื่อย
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดผลกระทบมากในคดีนี
0: ้
1: นะอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังด้วยว่าการตัดสินของศาลนี้ปกครองเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องอิงข้อกฎหมายขณะเดียวกันเราก็ต้องดูข้อเท็จจริงคดีนี้เนี่ยจุดแพ้จุดชนะกันเนี่ยมันอยู่ที่ตรงการพิสูจน์ว่าทางถนนนั้นน่
0: ะ
1: มีความกว้างถึง10เมตรหรือไม
0: ่
1: ประเด็นมันอยู่ตรงนี
0: ้
1: ทีนี้ในชั้นพิจารณาคดีเนี่ยนะก็สู้กันเต็มที่เลยน
0: ะ
1: ฝ่ายผู้ร้องสอดคือฝ่ายที่เป็นคนก่อสร้างนั่นแหละเขาก็สู้ว่าถนนนี้เนี่ยมัน10เมตรมาแต่ก่อนเพราะว่าตั้งแต่มีการแบ่งแยกที่ดินมีการเจ้าของที่ดินเดิมตั้งแต่โอ้2465นู่นเนี่ยเจ้าของที่ดินเดิมมีการแบ่งแยกที่ดินแล้วก็มีการแบ่งตัดให้เป็นทางสาธารณะ

0: ขณะที่คดีอยู่กับชั้นศาลเนี่ยคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยได้มีการเดินเผชิญสืบได้มีการให้เจ้าหน้าที่ที่ดินไปรังวัดสอบเขตอะไรต่างๆเนี่ยจนกระทั่งหลายครั้งด้วยกันเนี่ยจนกระทั่งได้ข้อเท็จจริงชัดเจนว่าซอยร่วมฤดีเนี่ยจุดที่จากถนนเพลินจิตน
1: ะ
0: จากถนนเนี่ยเข้ามาถึงจุดที่ตั้งของอาคารเนี่ยมันกว้าง10เมตรแต่ว่าพอเลยเข้าไปแล้วไม่มีบางจุดถึง10บางจุดไม่ถึง10ศาลก็เลยบอกเอางั้นลงไปตรวจดูสุ่มตรวจแล้วกันสัก10จุด12จุดก็ปรากฏพอลงไปสุ่มตรวจแล้วโดยเจ้าหน้าที่ทั้ง2ฝ่ายน
1: ะ
0: ทั้งตัวแทนของผู้ร้องสอดก็เข้ามาด้วยตรวจไปตรวจมามันมี8จุดที่ไม่ถึง10ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าข้อที่จริงมันก็เลยฟังได้ชัดเจนว่าไอ้ซอยร่วมฤดีเนี่ยมันมีถึง10เมตรบ้างไม่ถึง10เมตรบ้างปัญหาก็เกิดขึ้นมาใช่ไหมทีนี้ทั้งฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นเขตเนี่ยเขาก็ต่อสู้คดีบอกว่าจริงๆแล้วมัน10เมตรมาแต่เดิมนะส่วนไอ้ที่มันไม่ถึง10เมตรน่ะก็เพราะว่าไอ้คนที่มันอยู่ตรงนั้นมันก่อสร้างลุกล้ำเข้าไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นความผิดหรอกอะไรแต่เพรา
1: ะ
0: นั้นก็เลยสู้กันในลักษณะนี้ปัญหาก็เลยเกิดขึ้นว่าไอ้คำว่า10เมตรเนี่ยตามกฎกระทรวงข้อที่2ที่เมื่อสักครู่ผมได้เรียนให้คุณเบิร์ตกับท่านผู้ฟังฟังเนี่ยแล้วตามกฎกระทรวงข้อที่2นี่ก็บอกว่าไอ้10เมตรเนี่ย มันจะต้อง10เมตรตลอดทาง
1: ใช
0: ่ใช่ไหมมันไม่ใช่ตรงนี้10ตรงนี้ไม่10ได้ไม่ใช่ตรงที่ตรงเฉพาะตรงที่สร้างนี่10แล้วโอเคไม่ใช่มันต้อง10ตลอดทางนี่แหละปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นว่าเมื่อระยะทางทั้งหมดเนี่ยมันไม่ถึง10เนี่ยนะก็เลยต้องถือว่ามันขัดต่อกฎกระทรวงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อขัดต่อกฎกระทรวงแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตที่จะต้องใช้มาตรา44 42 43อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังแล้วคุณเบิร์ตทราบเมื่อกี้นั่นแหละทีนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ละเลยต่อหน้าที
1: ่
0: ใช่ไหมศาลปกครองชั้นต้นและศาลสูงสุดด้วยก็เลยมีคำพิพากษาว่าให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามมาตรา40ถึง43กับผู้ที่ก่อสร้างคดีนี้มันก็เลยเกิดปัญหากระทบอย่างรุนแรงขึ้นมาก
1: ับนั่นก็คือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมีการสั่งให้รื้อใช่ไหมคะท่าน
0: สั่งให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ
1: ใช้อำนาจเลย
0: ใช้อำนาจกับคือเจ้าหน้าที่จะต้องใช้อำนาจก็ต้องไปให้เขาทำถ้าเขาไม่ทำเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปทำเองอะไรทำนองนี้
1: ค่ะซึ่งเป็นคดีที่ค่อนข้างใหญ่มากนะคะสำหรับการที่เราจะรื้อตึกหรือว่าหยุดระงับการสร้างซึ่งอาคารที่ท่านสมชายบอกเนี่ยมูลค่าเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นหลายหลักสิบล้านนะคะท่านอย่างเวลาที่มีคดีลักษณะนี้ค่ะเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองค่ะในฐานะที่ท่านสมชายเป็นท่านตุลาการด้วยนะคะท่านหนักใจไหมคะเพราะว่าตัวเลขค่ะความเสียหายเนี่ยอย่างที่บอกคือน่าจะสูงมากเลยทีเดียวค่ะอยากให้ท่านสมชายฝากข้อคิดนะคะเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะทุกฝ่ายเลย
0: ครับคือถ้าเรื่องนี้ถ้าว่าไปจริงๆเนี่ยนะก็น่าเห็นใจฝ่ายที่เป็นผู้ร้องสอดเหมือนกันน
1: ะ
0: เพราะว่าก่อนที่เขาจะสร้างก็มีการสอบถามเจ้าหน้าที่เขตแล้วนะก็เจ้าหน้าที่เขตบอกว่าสร้างได้ก็เลยสร้างแต่ว่าปัญหาก็น่าจะเห็นใจแต่ว่าก็อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้ว่ามันต้องว่าไปตามข้อกฎหมายอะถ้าข้อกฎหมายมันครับว่าเขียนไว้อย่างนั้นจริง
1: ๆ
0: บังคับไว้อย่างนั้นจริงๆเมื่อขัดต่อกฎหมายมันก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายใช่ไหมว่าเรื่องนี้ก็เลยเป็นอุทาหรณ์สนใจว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการที่จะอนุญาตหรือในการที่จะให้ความมั่นใจกับประชาชนในการทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าให้ข้อมูลที่ผิดพลาดไปแล้วถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็น่าจะเป็นผลเสียกับหน่วยงานนั้นๆด้วยเหมือนกันนะอัน ก็จะต้องดูพยานหลักฐานให้แน่ชัดนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องดูพยานหลักฐานแล้วก็ระเบียบข้อกฎหมายให้แน่ชัดในกรณีอย่างนี้เนี่ยอยากจะเสริมเพิ่มเติมให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจหรือถ้าคุณเบิร์ตจะได้เห็นว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ย 2-3 สัปดาห์นี้แหละ
1: ค่ะ
0: ภายในเดือนนี้ก็จะ

0: เห็นด้วยว่าเรามีคดีที่พิพากษาแล้วมีผลกระทบต่อสังคมมากๆเลยอย่างคดีที่ดินสปก.ที่เราโต้ออกไปว่าคำพิพากษาออกไปว่าการใช้ที่ดินสปก.นั่นน
1: ่ะ
0: ในการสร้างไอ้กังหันไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าหรือเอาไปเจาะทำอันดับน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์เป็นการใช้โดยไม่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติสปก.ใช่ไหมเราก็เลยมีการเพิกถอนซึ่งอันนี้มันมีผลกระทบมากเหมือนกันแล้วก็สังคมก็พูดมากเหมือนกันว่าอันเนี้ยกลายเป็นศาลปกครองเป็นผู้ร้ายไปเลยในการมีคำพิพากษาแล้วไปกระทบใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังและคุณเบิร์นเนี่ยเข้าใจว่าก้อนในเมื่อพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าที่ดินที่เอามาปฏิรูปเนี่ยมันจะต้องเอามาปฏิรูปเพื่อการเกษตร
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อทำการเกษตรแล้วเนี่ยเอาไปใช้อย่างอื่นมันก็ขัดต่อกฎหมาย
1: ค่ะ
0: เมื่อขัดต่อกฎหมายมันก็ไปไม่ได้มันก็ต้องเพิกถอนใช่ไหมอันนี้เป็นหลักอ่ะคือในกรณีที่จะเห็นได้ว่าในกฎหมายมหาชนของเราเนี่ยเจ้าหน้าที่จะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว
1: ้
0: ถ้าหากไม่มีกฎหมายให้อำนาจในเรื่องนั้นๆไว้เนี่ยทำไม่ได
1: ้
0: มันไม่เหมือนเอกชนถ้าหากก็เป็นเรื่องกฎหมายเอกชนแล้วเนี่ยก็อะไรที่กฎหมายไม่ห้ามก็ทำได
1: ้
0: นั่นคือเอกชนแต่กลับกันในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นกฎหมายมหาชนเนี่ยอะไรที่ไม่ได้ให้ทำทำไม่ได้เราเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเพิกถอนทีนี้ผลที่ตามมาแล้วก็หนังสือพิมพ์ลงกันเยอะแยะเลยก็เหมือนกันว่าทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกใช้มาตรา44แก้ไขปัญหานี
1: ่
0: ทางหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนก็เลยออกข่าวกระทบว่าเอ๊ะอย่างนี้เป็นการลบล้างคำพิพากษาของศาลเป็นการแทรกแซงอำนาจของศาลหรือเปล่าก็อยากจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังแล้วก็คุณเพิร์ทเข้าใจนะว่าในกรณีแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทบหรอกเพราะอะไรเพราะว่าศาลปกครองเราเนี่ยเราดูการกระทำหน้าที่ของฝ่ายปกครองเนี่ยถ้าหากอันไหนที่ไม่ชอบหรืออันไหนที่ไม่ถูกต้องเราก็ออกคำพิพากษาว่าไม่ถูกต้องเมื่อมันเกิดไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยทางฝ่ายบริหารหรือทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแก้ไขได
1: ้
0: ถ้าเขาเห็นว่าสิ่งนั้นควรจะทำเพราะว่ากฎหมายไม่ให้อำนาจหรือกฎหมายไม่ชอบเขาก็อาจจะแก้ไขกฎหมายก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการที่ใช้มาตรา44ในการแก้ไขนะเท่ากับเป็นการแก้ไขกฎหมายนะอันนี้ทำได้ไม่ได้เป็นการกระทบเหมือนอย่างกรณีที่ศาลเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานคนใดคนหนึ่งท้องถิ่นคนใดคนหนึ่งเช่นออกคำสั่งลงโทษเขาไม่ชอบถ้าศาลเพิกถอนไปเจ้าพนักงานคนนั้นเห็นว่าคำสั่งที่เขาออกมาไม่ชอบเขาก็อาจจะออกคำสั่งใหม่ให้มันชอบได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเพื่อให้การบริหารงานของประเทศหรือการบริหารงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
1: อันนี้
0: ไม่ถือว่าเป็นการทำให้การที่ใช้มาตรา44เนี่ยทำให้ศาลปกครองเสียหน้าหรืออะไรแต่เราต่างคนต่างทำในหน้าที่ของเราอันนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในที่นี้ด้วยครับ
1: ค่ะแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเรากันแล้วนะคะดิฉันหวังว่าคำพิพากษาของศาลปกครองในคดีนี้นะคะที่เราคุยกับท่านสมชายไปเกี่ยวกับเรื่องของคดีซอยร่วมฤดีนะคะจะเป็นอุทาหรณ์ให้แก่พนักงานท้องถิ่นนะคะทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะรวมถึงเมืองใหญ่ๆนะคะที่ต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อนที่จะมีการพิจารณาอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่นะคะในพื้นที่ที่เป็นซอยแคบค่ะว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะนั่นก็คือตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะคะพ.ศ. 2522ค่ะตามที่ท่านสมชายได้พูดถึงในช่วงต้นนะคะกำหนดไว้นะคะไม่อย่างนั้นนะคะก็จะเกิดความเสียหายอันใหญ่หลวงมากๆนะคะต่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะทุกๆฝ่ายเลยค่ะหากท่านผู้ฟังท่านใดค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองนะคะหรือคดีปกครองค่ะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะหรือจะเข้าไปดูเว็บไซต์นะคะของศาลปกครองก็ได้ค่ะที่ www.admincourt.com www.go.th ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านสมชายงามวงชนค่ะท่านประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดนะคะและในฐานะท่านโฆษกศาลปกครองด้วยค่ะที่ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่าน
0: ครับขอบคุณครับคุณบุญครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ
1: ค่ะท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศนะคะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญยฤทธิ์ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศหลายจังหวัดยังคงเฝ้าระวังการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าสหรัฐจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อให้การสั่งการชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนได้แก่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบภาคกลางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบภาคเหนือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบภาคตะวันออกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกรุงเทพมหานครขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยมีเงินกู้ร่วมด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อที่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสธ.ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วกระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกากิปาโลรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการขยะได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บ ส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทางกรีนแบงคอกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลดช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
5: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลดโดยเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานและประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างประสงค์ไปทำงานในพื้นที่อื่นนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนประชาสัมพันธ์โอกาสสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระนิตยาคุณสิมรายงาน
1: และในวันนี้ที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบาดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลัก3ตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลัก2อพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784 ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
6: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดการณ์จะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักชีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทางนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8ล้าน3แสนคนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายทั้งนี้ UNHCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR จะเพิ่มเป็น131ล้าน2แสนคนภายในสิ้นปีนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มท ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 28 เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 4 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11 เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 38 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
14: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
15: สวัสดีค่ะ
16: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองแล้วรุ่นที่17 โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงตุลาคม2570อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณอาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพโดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร500บาทและค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 79,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-1033ถึง34และ02-141-0709ค่ะ
15: และขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางที่ทุกท่านสามารถศึกษาเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวค่ะโดยภายในอคราวนี้ประกอบไปด้วยระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ตามความสนใจและยังมีระบบดูถ่ายทอดสดที่สามารถรับชมการสัมมนาหรือการอบรมที่ศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นแบบออนไลน์ได้ทุกที่และทุกเวลารวมถึงระบบสื่อการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากมายให้สามารถเลือกเรียนรู้และค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอีบุ๊กที่สามารถเปิดอ่านได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและระบบค้นรายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดกฎหมายมหาชนค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศาลปกครองและแอปพลิเคชันออคลาวทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
17: และปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามศาลปกครองณวัชยพฤกษ์มาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 นค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านระบบ InnoNation เพื่อลดหย่อนภาษีบนแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกฐินพระราชทานวัชยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารเลขที่บัญชี13423807038ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานศาลปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-2569 02-141-0907 02-141-0976 และ02-141-0901ในวันและเวลาราชการค่ะ
16: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาฝากกันค่ะแล้วอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: สายด่วนศาลปกครอง1355สวัสดีค่ะต้องการสอบถามข้อมูลในเรื่องใดคะ
1: สวัสดีค่ะสงสัยอย่างนี้ค่ะว่าศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนคืออะไรล่ะคะ
0: อ๋อศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองคือแหล่งรวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
1: แล้วในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองมีงานบริการอะไรบ้างล่ะคะ
0: ในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วยการฟ้องคดีปกครองออนไลน์การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองการประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนอกจากนี้ยังมีบริการ Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆค่ะ
1: ดีเลยค่ะจะได้เข้าไปใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆของศาลปกครองที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านได
0: ้ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานศาลปกครองได้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งเลยค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
0: ยินดีให้บริการค่ะข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรในช่วงแรกค่ะเราไปรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกันก่อนค่ะ
1: สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนคดีสัญญาทุนการศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลน่าจะดีกว่าจริงหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากอบต.เจิดจ้าได้ยื่นฟ้องนายรักเรียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดขอให้ชดใช้ทุนการศึกษาระเบียบปรับเนื่องจากนายรักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากอบต.เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจำนวน 90,000 บาทโดยมีเงื่อนไขในการรับทุนว่าเมื่อนายรักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานที่อบต.เพื่อชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา2เท่าของจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวแต่ปรากฏว่าขณะยังคงศึกษาอยู่ในรักเรียนได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากอบต.เจิดจ้าเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวถือเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนการศึกษาอบต.จึงมีหนังสือแจ้งให้นายรักเรียนชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับจำนวน2เท่าพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทแต่นายรักเรียนกลับเพิกเฉยอบต.เจิดจ้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายรักเรียนได้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากนายรักเรียนได้ตรึกตรองแล้วเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญารับทุนการศึกษาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและศาลพิพากษาให้ชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ารวมที่จะต้องชำระเงินคืนให้อบต.ทั้งหมดเป็นจำนวนมากในคราวเดียวศาลจึงได้แจ้งให้อบต.เจิดจ้าทราบว่าในรักเรียนประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งอบต.พิจารณาแล้วยินยอมจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่ออบต.เจิดจ้าและนายรักเรียนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายรักเรียนยินยอมชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ2เท่าพร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 200,000 บาทให้แก่อบต.เจิดจ้าโดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 2,500 บาทจนกว่าจะครบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชดใช้และหากนายรักเรียนผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะซึ่งยังคงอยู่กับดิฉันค่ะเบิร์ตพรณภาบุญฤทธิ์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะในปัจจุบันนี้ค่ะเรามักจะได้ยินข่าวนะคะเกี่ยวกับปัญหาการใช้ยาผิดประเภทค่ะหรือว่าการที่กลุ่มวัยรุ่นนะคะได้ลักลอบซื้อยานอนหลับยาคลายเครียดนะคะหรือว่ายาอันตรายมาใช้ในทางที่ผิดค่ะเช่นกรณีการใช้ยาอัลปราโซแลมนะคะซึ่งถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ทางจิตใจค่ะแล้วก็ประสาทด้วยนะคะหากมีการนำไปใช้ในทางที่ผิดเช่นนำไปใช้เป็นยานอนหลับอย่างร้ายแรงค่ะหรือว่านำไปผสมในสารเสพติดก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะคะ แต่ในทางการแพทย์ค่ะคุณผู้ฟังคะการใช้ยาในทางที่ถูกต้องก็มีประโยชน์นะคะซึ่งยาชนิดนี้แพทย์จะนำมาใช้เพื่อการรักษาโดยมีข้อบ่งชี้หลายอย่างและมีการควบคุมการใช้ยาอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมค่ะเพราะหากแพทย์ค่ะจ่ายยาดังกล่าวนะคะให้กับผู้ป่วยไม่ถูกต้องค่ะและไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะคะก็อาจจะนำไปสู่การลงโทษทางจริยธรรมขั้นเด็ดขาดได้อย่างเช่นตัวอย่างคดีปกครองนะคะที่วันนี้เราจะนำมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นกรณีที่แพทย์ค่ะถูกลงโทษนะคะพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมค่ะจากกรณีที่ถูกร้องเรียนนะคะว่าจ่ายยาอันตรายออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทให้กับผู้ป่วยในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นค่ะแล้วก็มีการทำประวัติลับแล้วก็จ่ายยาปลอมด้วยนะคะโดยเอาชื่อคนตายค่ะหรือว่าคนที่ไม่มีตัวตนนั้นมารับยาแพทย์รายนี้ค่ะก็ได้นำคดีนะคะมาฟ้องต่อศาลปกครองค่ะเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งของแพทยสภาดังกล่าวนะคะคดีนี้น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังคะจะมีบทสรุปอย่างไรนะคะและถ้าหากวันหนึ่งค่ะเรานะคะหรือว่าคนใกล้ตัวของเราเนี่ยอาจจะพบเจอคลินิกหรือว่าแพทย์ที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณจุธามาศนาคทนะคะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะซึ่งจะมาเล่าเรื่องราวนะคะที่เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณจุธามาศ
2: สวัสดีคุณเบิร์ตและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คดีในวันนี้ค่ะอยากให้คุณจุธามาศนะคะช่วยแนะนำให้กับคุณผู้ฟังสักนิดได้ไหมคะว่าถ้าหากประชาชนทั่วไปนะคะไปพบแพทย์แล้วพบว่าแพทย์ท่านนี้ค่ะจ่ายยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในปริมาณที่มากผิดปกติค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือว่าร้องเรียนได้อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะคุณเบิร์ตกรณีนี้นะคะถ้าประชาชนได้พบเห็นหรือมีข้อสงสัยว่าแพทย์ให้การรักษาหรือจ่ายยาอันตรายอย่างไม่เหมาะสมเนี่ยประชาชนสามารถส่งหนังสือร้องเรียนไปได้ที่2หน่วยงานหลักๆนี้เลยนะคะ
0: ค
2: ือ1แพทยสภาค่ะเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ท่านนั้นและ2สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เราเรียกกันว่าอย.นะคะหรือส่งไปที่กองควบคุมวัตถุเสพติดเพื่อให้ตรวจสอบการครอบครองและการจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทของคลินิกนั้นว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อะค่ะ
0: ค่ะและทีนี้ค่ะเมื่อเรานั้นไปร้องเรียนแล้วค่ะกระบวนการทำงานของหน่วยงานของรัฐอย่างเช่นอย.เนี่ยแล้วก็แพทยสภาเนี่ยค่ะเขาจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปคะ
2: มีค่ะเมื่อได้รับการร้องเรียนแล้วนะคะเจ้าหน้าที่อย.เขาจะลงพื้นที่ค่ะลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจเวชระเบียนและบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่คลินิกทันทีเลยหากพบว่ามีการทำบัญชีเท็จหรือรายงานไม่ตรงความจริงอย.จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายทันทีจากนั้นอย.ก็จะส่งรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปให้แพทยสภาเพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาลงโทษทางจริยธรรมของแพทย์ต่อไปซึ่งเป็นการทำงานประสานกันนะคะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคค่
0: ะทีนี้ตัวอย่างคดีปกครองที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะ
2: ก่อนอื่นนะคะคุณเบิร์ตดิฉันน่าจะขออธิบายในเบื้องต้นก่อนค่ะว่าคดีตัวอย่างที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักๆอยู่2ฉบับที่ใช้บังคับในขณะที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้นะคะ
0: ค
2: ือพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ. 2518และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2549ซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ะพระราชบัญญัติและข้อบังคับดังกล่าวได้มีการยกเลิกและแก้ไขโดยกฎหมายฉบับใหม่ไปแล้วนะคะฉะนั้นในการที่เราจะพูดคุยถึงคดีในวันนี้นะคะจะขอกล่าวอ้างถึงกฎหมายฉบับเดิมที่ใช้บังคับในขณะที่เกิดเหตุตามที่ปรากฏในคำพิพากษานะคะ
0: ค่ะ
2: โดยจุดเริ่มต้นของคดีนี้ค่ะเกิดจากตัวของคนไข้เองซึ่งเราจะขอใช้นามสมมติก่อนนะคะว่านางกอ
0: ค่ะ
2: กรณีนี้นางกอเนี่ยได้ไปร้องเรียนต่อแพทยสภาและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ตรวจสอบพฤติกรรมการจ่ายยาของแพทย์เจ้าของคลินิกแห่งหนึ่งค่
0: ะ
2: โดยเจ้าหน้าที่อย.ได้เข้าตรวจสอบและพบว่าแพทย์มีการจ่ายยาอัลปราโซแลมหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อยาคลายเครียดซาแน็กซ์ให้กับคนไข้ในปริมาณที่มากเกินไปและถี่เกินความจำเป็นค่
0: ะ
2: ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อตรวจสอบบัญชีรับจ่ายยาอันตรายแล้วพบว่ามีการใช้ชื่อบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วรวมถึงคนที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรมารับยาถึง10รายเลยนะคะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งแพทย์ก็ยอมรับเองค่ะว่าคนไข้อ่ะเป็นคนนำรายชื่อเหล่านั้นมาให้ทำประวัติปลอมเพื่อจ่ายยา
0: ค่ะ
2: แพทยสภาจึงมีมติลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นเวลา2เดือนค่ะ
0: ค่ะ
2: แพทย์รายนี้จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษดังกล่าวค่ะ
0: ค่ะคุณจุฑามาศคะการนำชื่อของคนตายค่ะหรือว่าคนที่ไม่มีตัวตนเนี่ยมาลงบัญชีนะคะเพื่อเบิกจ่ายยาอันตรายค่ะในมุมของจริยธรรมแพทย์เนี่ยถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงแค่ไหนคะ
2: ร้ายแรงมากค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: การที่แพทย์จัดทำบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์และรายงานเป็นเท็จนะคะ
0: ค่ะ
2: ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ.2518มาตรา87ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้นค่ะ
0: ค่ะ
2: อันเป็นความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองซึ่งกรณีนี้นะคะถือว่าแพทย์ไม่ดำรงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรมและไม่เคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองตามข้อ5ของข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ.2549ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้นอย่างชัดเจนค่ะ
0: ค่ะอย่างกรณีแพทย์ค่ะที่จ่ายยาอันตรายให้กับคนไข้ค่ะแพทย์ก็จะอ้างได้ไหมคะว่าได้มีการเตือนแล้วก็แจ้งข้อกำหนดในการใช้ยาให้กับคนไข้ทราบแล้วว่าอย่ากินเยอะจนเกินไป
2: กรณีนี้ถือว่าอ้างไม่ได้นะคะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าตามข้อ15ของข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชา

0: สูงมากอย่างต่อเนื่องโดยไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่คนไข้มาติดตามการรักษาถือว่าผิดมาตรฐานเลยนะคะแม้แพทย์จะอ้างว่าได้อธิบายเตือนคนไข้แล้วว่าห้ามกินต่อเนื่องกันนานๆหรือให้กินไม่เกินวันละ2เม็ดก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วแพทย์กลับเป็นผู้จ่ายยาในปริมาณมากให้คนไข้เองข้ออ้างที่ว่าแพทย์เตือนคนไข้แล้วเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะคะและถือว่าผิดจริยธรรมเลยค่ะ
1: ค่ะทีนี้ค่ะบทลงโทษสำหรับแพทย์นะคะที่ฝ่าฝืนจริยธรรมหรือว่ามีการกระทำในลักษณะนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
0: ค่ะมีค่ะตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2525มาตรา39ได้บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการแพทยสภาในการลงโทษแพทย์ที่ทำผิดไว้อยู่5ระดับนะคะ
1: ค่ะ
0: ได้แก่1ยกข้อเก่าหา2ว่ากล่าวตักเตือน3ภาคทัน4พักใช้ใบอนุญาตโดยมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน2ปีนะคะ
1: ค่ะ
0: และ5คือโทษสูงสุดก็คือเพิกถอนใบอนุญาตเลยค่ะ
1: ค่ะทีนี้ค่ะอย่างในคดีนี้นะคะแพทย์เนี่ยก็ได้มีการอ้างค่ะว่าตนเองเนี่ยได้มีการชนะคดีแพ่งนะคะที่คนไข้เนี่ยเคยฟ้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยเป็นจำนวนเงินเนี่ยมากถึง8ล้านบาทไปแล้วนะคะซึ่งศาลแพ่งเนี่ยก็ได้มีการยกฟ้องทีนี้ค่ะศาลปกครองเองนะคะก็น่าจะมีคำพิพากษาทำนองเดียวกับคดีแพ่งไหมคะ
0: ในประเด็นนี้นะคะคุณเบิร์ตศาลปกครองสูงสุดพิจารณาหลักกฎหมายแล้วเห็นว่าเป็นคนละกรณีกันค่ะในคดีแพ่งศาลแพ่งยกฟ้องเพราะมองว่ายาที่แพทย์จ่ายไปเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้คนไข้ป่วยเป็นโรคลมชักนะคะจึงไม่เป็นละเมิดแต่คดีในศาลปกครองเป็นเรื่องของการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพค่ะ
1: ค่ะ
0: ถึงแม้ว่ายาจะไม่ทำให้คนไข้ชักแต่การที่แพทย์จ่ายยาซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและอาจเสพติดได้เนี่ยให้กับคนไข้ในปริมาณที่สูงมากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานก็ถือว่าผิดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ไม่จำเป็นต้องรอให้คนไข้ได้รับความเสียหายทางร่างกายจนต้องชดใช้เงินก่อน
1: ค่ะ
0: ดังนั้นคำสั่งของแพทยสภาที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์รายนี้เป็นระยะเวลา2เดือนนั้นจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นคือยกฟ้องค่ะ
1: ค่ะและก่อนที่จะจบรายการกันไปนะคะอยากจะขอให้คุณจุธามาศค่ะได้มีการฝากข้อคิดจากอุทาหรณ์คดีในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะดิฉันก็อยากจะขอฝากเรื่องการจ่ายยานะคะ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะยาอันตรายหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: และมาตรฐานแห่งวิชาชีพหากมีการจ่ายยาเกินขนาดจนเข้าข่ายผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพแล้วจะต้องถูกลงโทษทางวิชาชีพตามกฎหมายดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะ
1: ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ฟังค่ะสนใจคดีนี้นะคะแล้วอยากจะสืบค้นคำพิพากษาฉบับเต็มค่ะจะสืบค้นได้ที่หมายเลขคดีอะไรคะ
0: ค่ะสามารถสืบค้นหาได้จากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ 344/2569 ค่ะ
1: ค่ะและ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณจุธามาศนาคทั้งนะคะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยนะคะและมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทางเว็บไซต์ของศาลปกครองค่ะ www.admincourt.go.th ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube สำนักงานศาลปกครองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศด้วยดีตลอดมานะคะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพรณภาบุญฤทธิ์ค่ะและคุณจุธามาศนักทางนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลา

0: และไม่มีค่าใช้จ่ายกับ AllCloud ภายใน AllCloud คุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ allcloud เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
1: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สาระน่ารู้จากสำนักงานสารปกครองตอนศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสำนักงานสารปกครองได้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งซึ่งครอบคลุมเขตอำนาจของสารปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งโดยศูนย์ดิจิทัลสารปกครองได้รวมงานบริการของสารปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในช่องทางดังกล่าวดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์ 2. การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ 3. แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud 4. หอสมุดและพิพิธภัณฑ์สารปกครอง 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมและ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของสารปกครองได้สะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นซึ่งภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครองโดยสามารถเข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสารปกครอง

ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าววันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยนางชลิดาอานันตรำพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:58 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
2: พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ณไอคอนลักษ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยผู้ประพันธ์กาเพเรือพุทธศักราช2569พร้อมด้วยผู้บริหารไอคอนสยามตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ในครั้งนี้กองทัพเรือและไอคอนสยามจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ระหว่างวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสำคัญและความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนานโดยภายในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองเต็มรูปแบบครบทั้งขบวนจำนวน52ลำพร้อมโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองซึ่งถ่ายทอดองค์ประกอบและรูปแบบการจัดริ้วขบวนเรือตามขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความวิจิตรการตาพร้อมทั้งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของไทยอันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอโทษประชาชนที่วิจารณ์เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมยืนยันจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลังเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่ 9/2569 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่พร้อมระบุว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิจารณ์พร้อมขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านและจะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วทั้งการสูบและเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยตำรวจและหน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้โดรนพระราชทานเร่งส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยประชาชน200ครัวเรือนในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าบรรเทาความเดือดร้อน
3: พลตำรวจตรีติวิวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิและชุมชนการเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่น้ำท่วมสูงและเข้าถึงได้ยากโดยเมื่อวานนี้ปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึงเวลา 0:00 น.ของวันนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน2ลำบินลำเลียงสิ่งของรวม6เที่ยวบินส่งข้าวกล่อง200กล่องน้ำดื่ม6แพ็คและเทียน300เล่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้าแล้วประมาณ200ครัวเรือนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน3ลำบินสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินในช่วงเวลา 19:00 น.ถึง 0:00 น.เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือ1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาด
4: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคฉี่หนูอย่างเข้มงวดทั้งในช่วงน้ำท่วมและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดเนื่องจากเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยจากการแช่น้ำตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปรวมถึงเข้าทางตาจมูกและปากจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ในช่วงน้ำท่วมควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นควรรักษาสุขอนามัยสวมรองเท้าบูท ิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำรีบอาบน้ำล้างตัวด้วยสบู่ทันทีหลังขึ้นจากน้ำและจัดเก็บอาหารรวมถึงขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูและช่วงหลังน้ำลดควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางขณะทำความสะอาดบ้านหรือขนย้ายสิ่งของเพื่อป้องกันการสัมผัสโคลนปนเปื้อนและป้องกันของมีคมสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อมักเริ่มแสดงอาการภายใน 5-14 วันหรืออาจนานถึง30วันโดยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องโคนขาหรือหลังและตาแดงหากมีอาการดังกล่าวหลังสัมผัสน้ำขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำทันทีนอกจากนี้กรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าการรับประทานยาป้องกันโรคต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ที่ต้องแช่น้ำเป็นเวลานานอาสาสมัครหรือผู้เก็บขยะและซากสัตว์ห้ามประชาชนซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันและคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถยกเลิกคืนเงินได้
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดคณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อปรับกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยจะให้ที่พักรูปแบบใหม่ทั้งโฮสเทลบูทิกโฮเทลโฮมสเตย์รวมถึงที่พักในลักษณะเศรษฐกิจแบ่งปันสามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นโดยมีหลักการสำคัญคือไม่ใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทแบ่งการกำกับดูแลตามขนาดและความเสี่ยงตั้งแต่การแจ้งเตือนขึ้นทะเบียนจนถึงการขอใบอนุญาตขณะเดียวกันจะมีการนำระบบใบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการขนาดใหญ่เพื่อลดการขอใบอนุญาตจากหลายที่หลายหน่วยงานโดยเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการหากที่พักหรือบริการไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าพักการจองได้โดยขอคืนเงินได้ตามเกณฑ์สำหรับเป้าหมายการปรับกฎหมายครั้งนี้คือการเปลี่ยนจากการใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทมาเป็นการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับขนาดลักษณะและระดับความเสี่ยงของกิจการเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยและที่พักรูปแบบใหม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องลดใบอนุญาตและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนขณะเดียวกันต้องไม่ลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลในการกำกับดูแลที่ครบถ้วนขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวในระยะยาวผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมบังคับใช้มาตรฐานมอกควบคุมแผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกซิลิคอนป้องกันไฟดูดไฟรั่วเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ติดตั้งโซล่ารูฟท็อป
5: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานพุทธศักราชเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลป้องกันผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองรับการขยายตัวของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทั้งภาคประชาชนและภาครัฐสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนซึ่งไม่รวมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก61,730เล่ม2ปี2567ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัยที่สำคัญเช่นระบบไฟฟ้ากระแสไฟไหลย้อนและกรณีอุปกรณ์ภายในเกิดความร้อนผิดปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟดูดไฟรั่วความร้อนสะสมและไฟไหม้สร้างหลักประกันให้ประชาชนมั่นใจว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาติดตั้งมีคุณภาพและผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้เตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการแล้วคาดว่าจะมีผู้ผลิตและผู้นำเข้าประมาณ200รายที่พร้อมดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงดีอียืนยันข่าวครม.อนุมัติงบ497ล้านบาทซื้อเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศ AI เป็นข่าวปลอมพร้อมเตือนผู้แชร์ข้อมูลบิดเบือนเสี่ยงผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอชี้แจงกรณีมีการเสนอข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการยกระดับระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI งบประมาณ497ล้านบาทในปีงบประมาณ2570โดยยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงทำให้ประชาชนเกิดความสับสนปลัดกระทรวงดีอีเผยข้อเท็จจริงว่าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและ AI ร่วมกับองค์กรระดับโลกอย่าง NASA หรือ NOAA ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงโครงการนำร่องทดลองใช้ระยะเวลา3เดือนซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและได้เสร็จสิ้นระยะเวลาทดลองไปแล้วทั้งนี้กระทรวงดีอีจึงขอเตือนประชาชนและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลบิดเบือนดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว WAM ของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานนายานประธานาธิบดี UAE หารือประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและความท้าทายในภูมิภาคตะวันออกกลางกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันเยฮูของอิสราเอลระหว่างการเดินทางเยือน UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าภารกิจการเยือน UAE ของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดี UAE เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันในวันนี้ที่ยืนยันว่านับตั้งแต่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไต้หวันได้รับการยืนยันหลายครั้งเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันและการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งนี้จีนพยายามเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่ไต้หวันหลายครั้งและสหรัฐยอมที่จะชะลอการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมูลค่ากว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ก่อนพร้อมยืนยันกับผู้นำจีนว่าจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนางเคซี่คอสเทลโลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์อนุมัติการแก้ไขร่างกฎหมายการลงโทษจำนวน2ฉบับซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของนิวซีแลนด์ในการติดตามและขัดขวางการค้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมาย โดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะกำหนดความผิดฐานละเมิดกฎว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีโทษปรับเป็นเงิน 2,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์และมีโทษจำคุกสำหรับการลักลอบนำเข้าจาก6เดือนเป็น7ปีขณะเดียวกันรัฐบาลนิวซีแลนด์ยังมีแผนที่จะปรับโทษสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณน้อยให้สอดคล้องกับอัตราโทษสำหรับการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารที่ชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียมา2เกมรวดลงสนามพบกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าวิลกุลวุฒิโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป2เกมรวด 21-12 และ 21-16 คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้ทัพแบดมินตันไทยในรอบ56ปีขณะที่การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวันเลอร์สกุลสุภชัยสิงห์แก้วและปวริศวงทองหัสชัยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากแข่งครบ12แมตช์เป็นผู้ชนะแมตช์3ครั้งเก็บคะแนนรวมได้128คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินเป็นของจีนที่ชนะแมตช์2ครั้งทำได้114คะแนนและเหรียญทองแดงปากีสถานทำได้100คะแนนการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2-0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2-0เซต 15-9 และ 15-8 คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่7ต่อจากปี1998 2002 2006 2010 2014 และ2022โดยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและอุทธินันท์คำสนอให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าหลังจากพลาดเหรียญทองในประเภททีมชุดชายก็ได้นำข้อผิดพลาดมาปรับแก้ไขโดยเน้นการแก้เกมด้วยการบล็อกให้ห่างเน็ตและกลับมาเอาชนะในการแข่งขันวันนี้ได้สำเร็จ
9: สำหรับเหรียญทองเหรียญนี้แล้วพวกเราก็มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศครับหลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันนะครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
10: ก็การแก้เกมผมคือบล็อกให้ห่างออกมานิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้พอโดนแล้วมันจะไม่โอเวอร์เงี้ยครับพอเราแก้เกมนี้ปุ๊บแล้วบางจังหวะที่เขาเตะไกลแล้วพอมาเกี่ยวเงี้ยครับเราแก้จุดนี้มาทำกันบ้านมาแล้วเราก็มาใช้แล้วมันทำได้เงี้ยเราก็เลยเล่นกันได้ตามที่เรานัดกันไว้เลยครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจพวกผมทุกคนครับพวกเราทำได้แล้วครับ
8: ส่วนการแข่งขันมวยสากลรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางพบซึกิมินามิกินักชกญี่ปุ่นเจ้าภาพผลการแข่งขันปรากฏว่านัทนิชาชนะคะแนนนักชกจากญี่ปุ่นไปได้3-2การันตีเหรียญเงินผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับปังโชจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้ขณะที่การแข่งขันกีฬาพาเดลซึ่งเป็นชนิดกีฬาใหม่ที่บรรจุเข้าแข่งขันเอเชียนเกม2026เป็นครั้งแรกเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในรอบแรกประเภทหญิงคู่นาตาลีนาคประเสริฐและดาเรศสีรุ่งเรืองจับคู่เอาชนะคู่จากคูเวตไป2-0เซตด้วยสกอร์7-5และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จโดยจะไปพบกับคู่จากซาอุดิอาระเบียด้านประเภทชายคู่รอบ2อันนบราเวลกับสเตฟาโน่มอโชล่านักกีฬาพาเดลทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนต้านไม่ไหวพ่ายคู่จากญี่ปุ่น0-2เซตด้วยสกอร์4-6และ2-6ส่งผลให้คู่ชายไทยจบการแข่งขันในเอเชียนเกมไว้ที่รอบนี้ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวถึงภาพรวมผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026หลังการแข่งขันผ่านมาครึ่งทางว่านักกีฬาทีมชาติไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและทีมชาติไทยยังมีลุ้นอีกหลายเหรียญรางวัลซึ่งเชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะสู้อย่างเต็มที่และทำตามเป้าหมายได้สำเร็จสำหรับปัญหาต่างๆทั้งการเดินทางห้องพักสามารถแก้ไขได้อย่างวันต่อวันและเข้าที่มากขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆต่อเนื่องป ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์หลังการแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีการประท้วงผลการแข่งขันโดยเริ่มจากทีมญี่ปุ่นที่ยื่นประท้วงทีมจีนจากจังหวะการรับส่งไม้ที่มองว่าอาจมีการล้ำหรือคล่อมเส้นจากนั้นทีมชาติไทยก็ได้ยื่นประท้วงด้วยเช่นกันแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากยื่นเรื่องหลังพ้นกรอบเวลา30นาทีก่อนที่สุดท้ายผลการแข่งขันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยรั้งอยู่อันดับ5ของตารางมี12เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี140เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น43เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
13: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
14: หูให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

เรื่องแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เออเก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
4: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
5: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
4: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
6: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
7: สวัสดีค่ะ
6: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
7: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
6: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
7: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
6: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
7: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: สี่ห้ามสองต้อง
9: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู่
8: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและทางง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
9: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
8: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงอยู่สูญเสีย
10: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
11: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
10: ์
11: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
12: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
13: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
14: โกงประมาณ
10: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉนะสิ
15: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
16: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
4: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
5: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
4: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
6: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
6: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
7: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
6: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
7: ถูกต้องค่ะ
6: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรออ
1: ย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมิให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพลียงพลัมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เฮ้ย
1: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
0: ก็ทำไมคนโกงเขาสอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
1: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
0: กล้ากลัวครับ
1: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
0: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
1: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
3: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
4: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
3: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
5: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
5: แล้วสาเหตุล่ะครับ
6: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
5: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
6: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
5: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆที่โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอ่ะ
8: เพิ่มขึ้น
10: โกง
9: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรม

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงล่ะครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
4: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
5: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
6: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
6: โอ้โหมาเยอะเลย
7: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
6: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
7: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
6: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วครับไปชนกับเสาไฟฟ้า
9: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดี

0: ดีนะ
1: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
2: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
1: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
3: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบละละนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
4: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
3: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
4: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
3: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
4: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
3: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
5: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
7: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
8: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
9: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
10: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
11: โกงประมาณ
7: แล้วจะทำอะไรผมได
8: ้ก็แฉนะสิ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
15: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

ผมก็เลยมาวางแผนใหม่ว่าต่อไปนี้เนี่ยผมก็จะทำโครงการที่จะต้องอะไรรู้ไหมครับลงพื้นที่นะลงพื้นที่เพื่อจะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเพราะว่ามาดูแล้วเนี่ยวันนี้เองเนี่ยมันเกิดโอกาสที่เราได้มีโอกาสที่จะทำบุญนะนะการช่วยเหลือคนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากคุณพงษ์เลยวางแผนกันและได้เห็นสิ่งสำคัญหนึ่งนะยกตัวอย่างอีกนิด

0: 200-300 คนเนี่ยสละปัจจัยร่วมกันเนี่ยเดี๋ยวจะวางโครงการเปิดขึ้นว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้ามีโอกาสมีเวลาเหมือนวันพรุ่งนี้วันพฤหัสเนี่ยนะครับเราก็จะไปที่เขตธานีที่ร่มเกล้าอ่ะนะซอยมิตรินเพราะน้ำยังท่วมอยู่ประมาณ40เซนตอนนี้ที่คิดกันอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหลายๆสถานที่เนี่ยไม่ว่าพื้นที่หลายจุดมากนะวันนี้นะเขตลาดกระบังก็ดีเนี่ยนะครับน่าห่วงใยมากนะริมคลองและชุมชนรอบทั้งหมดนะครับซึ่งเราเห็นว่าหลายเขตในกรุงเทพมหานคร9เขตนะในพื้นที่700ตารางกิโลเมตรนะในกลุ่มนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ใหญ่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นที่ลุ่มด้วยคุณนพงศ์ครับ
1: ครับอาจารย์พูดมาถึงตอนนี้เนี่ยถ้าแฟนๆรายการแฟนคลับของดร.ธนชาติอยากจะร่วมสมทบด้วยอยากจะร่วมบุญด้วยเนี่ยจะมีช่องทางติดต่อยังไงอาจารย
0: ์ครับผมเองเนี่ยด้วยความเคารพเลยนะถ้ารายการเราถือว่าเป็นกระบอกเสียงนะเบอร์โดยตรงผมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: 081
1: ครับ
0: 655419
1: 081 6555419081 655519นะอาจารย
0: ์ครับผมแล้วก็ที่มาเลยเกิดผมด้วยนะครับที่ผมจะตั้งศูนย์รับเนี่ยในสำนักงานของผมเองนะฮะซึ่งที่เข้าใจตรงกันในมาเลยเกิดนะท่านสามารถติดต่อได้เลยบอกว่าพบดร.ธนชาติและอีกประเด็นหนึ่งนะที่วัดศรีกุฎเลชาอยู่เขตมีนบุรีเนี่ยนะครับวัดศรีกุฎเลชาเนี่ยนะครับซึ่งพระอาจารย์ดร.เก่นเนี่ยนะครับเจ้าอาวาสวัดนี่ยินดีนะตรงนั้นเองเนี่ยจะอยู่ในพี่น้องอิสลามแต่มีวัดหนึ่งก็เรียกวัดศรีกุฎเลชานะครับเซิร์ชใน Google ได้นะครับแล้วติดต่อพระอาจารย์เนี่ยยินดีนะเพราะท่านเองนอกเหนือจากข้าวคุณบาตรที่บิณฑบาตกันแล้วนี่ที่เหลือท่านก็มาแจกทุกสัปดาห์นะที่ในเกอาของในซอยวัดกู้บอนนะครับในกู้บอน27หรือว่าในละแวกในมีนบุรีหนองจอกนะครับซึ่งเราจะทำโครงการต่อไปนอกเหนือจากน้ำแห้งแล้วเนี่ยก็จะทำโครงการต่อเนื่องนะครับ เพราะว่าวันนี้เราถือว่าพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เนี่ยแล้วก็ทุกอย่างนะถ้าเรามีกำลังเนี่ยก็สะสมบุญไปทีละนิดละหน่อยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเพราะว่าผู้ที่อยู่อาศัยทั้งในคอนโดการเคอะเหมือนการเคอะเนี่ยร่มเกล้านี่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับวันนี้น้ำยังไม่ลดเลยคุณณพงษ์ครับ
1: ใช่
0: นะแล้ววันนี้เองเนี่ยผมกับรถผ่านทุกวันเนี่ยเกียรามินทาคม4ในเขตบางเขนเนี่ยพี่น้องในชุมชนนะผมจอดรถดูนะแล้วเดินเข้าไปเนี่ยยังประมาณ30เซนอยู่เลยณวันนี้นะ
1: ครับ
0: นะเราก็เลยมองถึงว่าเออเราจะต้องหาวิธีช่วยแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ย
2: ยาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถาน